0: วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสนหันโยมาโยทิสโรนะชื่อโมโรเฮียผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอ อียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็คุณโมนะไฮยาเรียกไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮีย
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาโรทีนเบต้าคาโรทีนก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮียะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮียกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮียปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮียของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮียยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮียมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำนกอากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโย
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: ร้อนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แล
1: ้วก็
0: หวาน
1: ตอนทงก้านะครับแล้วก็ผือ
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได
1: ้ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะ

0: ยกชดเชย
1: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
0: ่ไม่
1: เราก็เก็บยอดอีก
0: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
1: ้5เดือน
0: นอกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่มั้ยก็เรียก5 6เดือน
1: เก็บได้เลย
0: ใช่อ๋อ
1: แล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
0: ประมาณ6 7เดือนครับ
1: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
0: ได้แล้ว
1: เขาเป็นพืชระยะสั้น
0: ใช่
1: แต่เขาก็โตเร็ว
0: โตเร็ว
1: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
0: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
1: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
0: ใช่ครับ
1: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮิยะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮิยะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮิยะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮิยะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮิยะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮิยะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮิยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮิยะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
0: อร่อยเน
1: า
0: ะ
1: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
0: โมโรฮิยะนูดุ
1: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี่
0: ใช่ครับ
1: โมโรฮิยะ
0: ใช่ครับ
1: เออมีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
0: เขียวครับใช่คร
1: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮิยะอยู่ป่ะครับ
0: ไม่ต่างกันเนาะ
1: ไม่ต่างกัน
0: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦หน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
0: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
1: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
0: ่ต้มยำนะครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
0: ใช่คร
1: ับ ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮิยะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
1: นุ่มเหนียว
0: นุ่มเหนียวครับ
1: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮิยะมาแปรรูป
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
0: สปาเกตตีก็ได้เน
1: า
0: ะชาโมโรฮิยะ
1: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
0: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと三甘ティスワティニアミファイバー銀の子肝内ミシアミヨチェメファイバーチャップの子デトックスな
1: あデトックスด้วย
0: ใช่ๆเดโทกซ์นะ
1: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรฮิยะไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะ
0: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรฮิยะ
1: ชอบ
0: ใช่ครับธรรมดาว่าまあインスタントヌードルはまあたまたまに酔っちゃうね。けど銀のこそこパーリーは飲みます。
1: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรฮิยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรฮิยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
2: โมโรฮิยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรฮิยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตร

ใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโบโรเฮียะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมาถ
1: ึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นี
0: ้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะ
0: นะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์และถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: มาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวยังไงเหนียวยังไงโชว์
0: เหนียวยังไงตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮียะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮียะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮียะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุดนี่
1: แหละหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอกลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮียะม้วนซีฟู้ดนะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: เอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยน

0: ประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างนี้ค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาหรือสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เยอะแล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วยงานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามรูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ

0: มากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินป่ะป่ะ
1: กิน
2: ป
1: ่
2: ะ
1: กิน
2: ป่ะ
3: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
4: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
3: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะเฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
3: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
1: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่เอง
5: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
3: โอ้โหของข้าหมดเลยเหรอท่านนามารูป
5: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
5: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
3: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: กะลาปะกะลาปะ
3: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
4: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
3: เออปล่อยข้าปล่อยข
5: ้
3: า
5: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: เอ
4: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
3: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
4: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
4: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
6: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
3: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
5: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
5: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
3: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
5: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
3: เริ่มจากตาเห็น

0: รูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ย

0: สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานโตเจ้า
2: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เขาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมื่อผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านน่าดูในบ้านน่าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้นะมิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
3: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดลักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
4: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
5: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
5: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
6: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
5: ไม่รู
6: ้ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
4: เดี๋ยว
6: ให้กินข้าว
4: เดี๋ยว
6: ให้ล้างจาน
4: เดี๋ยว
6: ให้กวาดบ้าน
4: เดี๋ยว
6: ให้เอายามาให้แม
4: ่เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
3: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
6: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
7: ไม่
6: ไม่ต้องเดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักร

0: พัดพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วๆพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมา

0: น้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
12: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
12: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
13: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัย

0: ัดใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ค่ะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนใครๆก็รัก
2: อยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
1: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
2: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
2: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
2: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
1: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
2: ได้จ้ะ
1: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
3: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกลอง20หมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะ20หมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกลองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ไม้ให้สะพ้ายใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้
1: โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เราเรียนอะไรกันไปคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ถัดมานะคะในข้อที่2คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะคำถามนะคะถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างอ่ะจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างคะด้านการศึกษามีการคุ้มครองเราในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติและศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีด้านใดอีกความเท่าเทียมความเท่าเทียมในเรื่องอะไร
4: การ
2: แสดงออกทางความคิดเห็นใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมความเป็นส่วนตัวการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราและผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคุ้มครอง

คะควรมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของเพศเชื้อชาติแล้วก็อะไรคะศาสนาในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะค่ะและก็ต่อมาก็คือสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่การแสดงออกของเรานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในประเด็นในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะถัดมาคือสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองค่ะสิทธิในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของเรานะคะค่ะและถัดมาก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองนั่นเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อครบกำหนดอายุที่เราสามารถเลือกตั้งได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในสิ่งที่เราอยากจะได้ผู้นำแบบใดเราก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานั่นเองนะคะค่ะถัดมาคือสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเราประสบกับปัญหาเราก็สามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างหรือไม่มีไหมคะคิดว่ามีใช่ไหมคะมีในเรื่องอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบอกว่าความเป็นส่วนตัวนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ในประเทศไทยเรายังคงประสบกับปัญหาในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเองลองตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะความเป็นส่วนตัวคือการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราก็ปัจจุบันยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าในเรื่องของประเด็นความเป็นส่วนตัวนั่นเองคิดว่าประเทศไทยเรากำลังประสบกับปัญหาอะไรอีกหรือไม่ความเท่าเทียมความเท่าเทียมนี่มีหลากหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมมีเรื่องอะไรอีกคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกการแสดงออกทางความคิดเพื่อนบอกว่าการแสดงออกทางความคิดมีใครคิดว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมค่ะนักเรียนซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนลองช่วยกันคิดค่ะว่าประเทศไทยของเรานั้นยังประสบกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการระดมความคิดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายและเลือกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไขกลุ่มละ1ปัญหาโดยห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีในเรื่องใดบ้างที่ยังประสบกับปัญหาอยู่ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรานักเรียนก็สามารถคิดมาได้เลยนะคะโดยประเด็นนั้นห้ามซ้ำกันเลือกมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะนักเรียนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำการเลือกปัญหามาได้แล้วกลุ่มละ1ปัญหานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหานั่นเองค่ะว่าปัญหานั้นควรมีสาเหตุมาจากอะไรและได้ผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการระดมความคิดสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามทุกกลุ่มว่านักเรียนได้ประเด็นในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องอะไร
2: การใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะถัดมากลุ่มที่2ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
3: สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและศาสนาครับ
0: ในเรื่องของการเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่3คิดว่าประเด็นในเรื่องอะไรคะ
2: สิทธิการเป็นส่วนตัวค่ะ
0: สิทธิความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะลูกกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4คิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
4: การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
0: การถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถัดมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมีประเด็นในเรื่องอะไรคะ
5: การใช้เด็ก
0: การใช้แรงงานเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดนั้นนะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ประเด็นแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทำกิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำอย่างไรนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มของตนเองเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองนะคะทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาลงไปในกระดาษบลูฟนะคะโดยคุณครูจะกำหนดให้ในชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือนักเรียนต้องเขียนในเรื่องของชื่อปัญหาลงไป2ก็คือข้อความรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้นักเรียนต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่ม

ว่านักเรียนจะนำข้อความในเรื่องประเด็นอะไรมาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะถัดมาคือในข้อที่3ก็คือนักเรียนต้องทำการตกแต่งภาพประกอบให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ากิจกรรมชิ้นงานคุณครูอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือรูปแบบชิ้นงานในเรื่องของการรณรงค์นั่นเองนะคะค่ะโดยประเด็นที่คุณครูได้หยิบยกมาก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนโดยประเด็นปัญหานะคะก็คือคุณครูบอกว่าในเรื่องของทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตกแต่งไปได้เลยเห็นไหมคะสามารถตกแต่งได้เลยตามสไตล์ของเราอยากให้รูปแบบของการของป้ายรณรงค์ของเรานั้นมีรูปแบบใดทำการช่วยกันตกแต่งภายในกลุ่มนะคะค่ะและถัดมาคือคุณครูให้ข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณครูบอกว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อผิดพลาดทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยให้การกลั่นแกล้งกลายเป็นเรื่องปกติเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองหยุดกลั่นแกล้งเคารพสิทธิเพื่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือป้ายรณรงค์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นที่นักเรียนทำการเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในกระดาษบูฟนะคะและหลังจากนี้เราจะมาทำการนำเสนอกันถ้าเราทำกันเรียบร้อยแล้วเราจะมานำเสนอกันนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ันคุณครูสังเกตนะคะเห็นมีทุกกลุ่มนั้นได้ออกแบบแล้วก็วางแผนกันบางกลุ่มนั้นเกือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลุ่มนั้นทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะว่าจะทำการนำเสนอในรูปแบบใดนะคะทำการหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลงมือทำต่อได้เลย

ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางมือลงเลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะค่ะระหว่างที่คุณครูได้ทำการเดินสำรวจดูนี้นะคะคุณครูก็เห็นว่าทุกกลุ่มนั้นสามารถทำงานและร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมาสะท้อนค่ะว่าประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นนักเรียนอยากจะรณรงค์ในเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อใดบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะออกมาเดี๋ยวขอให้พร้อมก่อนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมยกมือได้เลยกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่ม3นะครับสิทธิที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวเหตุผลที่ผมเลือกสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับก็เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีการละเมิดสิทธิแบบอย่างเช่นการหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับสิทธิส่วนตัวนะครับใครก็หวงหยุดละเมิดก่อนที่จะสายไปครับ
1: ค่ะการรณรงค์นะคะก็คือก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะส่งเอ้ยขอโทษค่ะจะส่งจะแชร์ควรแคร์สิทธิคนอื่นคิดก่อนคิดแคร์ก่อนแชร์ดูแลสิทธิส่วนตัวค่ะแล้วก็เลิกถามข้อมูลส่วนตัวคนอื่นค่ะเช่นรหัสผ่านโทรศัพท์หรือว่า เลขบัตรประชาชนหรือว่าสิทธิส่วนตัวของคนอื่นค่ะให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็ควรที่จะให้คนอื่นก่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มใดอยากออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะและประเด็นที่พวกเราเลือกนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะสาเหตุที่กลุ่มพวกหนูนะคะเลือกประเด็นทางศาสนานะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยหนูนับถือศาสนาพุทธค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งหนูก็ได้เห็นนะคะว่ามีหลายๆคนนะคะดูหมิ่นศาสนาอื่นๆหรือว่าศาสนาที่ความเชื่อไม่ตรงกับเราเลยเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะทุกศาสนาเท่าเทียมกันศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะ
1: ค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่พวกหนูใช้นะคะก็คือศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่ว่าคือสะพานเชื่อมใจกันถูกไหมคะก็คือเราเนี่ยพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยค่ะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีสันติสุขค่ะไม่ทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างกำแพงต่อกันแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนพูดอะไรออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจนทำให้บางทีนะคะมันเป็นการดูหมิ่นค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดกำแพงต่อกันและกันค่ะแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกกันนะคะมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องการที่จะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มองว่าศาสนาเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนการที่เหมือนแคปชั่นสุดท้ายที่บอกว่าแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนนะคะในประเด็นที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนะคะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองออกมารณรงค์ในเรื่องของการที่เรารู้จักให้เกียรติศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะขอตัวแทนของ2กลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมานำเสนอให้กับคุณครูได้นะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรคะการที่เราได้ออกมาทำป้ายรณรงค์หรือเรียกง่ายๆคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดีมีความสำคัญอย่างไรกับเราหรือกับผู้อื่นไหมมีไหมคะใครอยากตอบสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
3: ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ
2: คือการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนมีประเด็นอื่นๆอีกไหมในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในเรื่องของทำให้สังคมน่าอยู่มีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็เช่นการมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็จะให้เกียรติกันในสังคมมากขึ้นค่ะโดยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของใครค่ะ
2: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ทำให้เรารู้ว่าสิทธิของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนแล้วก็สิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้และปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรา

0: จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายอาญา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องกฎหมายอาญาค่ะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: บ๊ายบาย

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: ูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับมีดไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะนำนักเรียนมาพิจารณาเกี่ยวกับโฆษณาเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะนักเรียนและวันนี้เราจะได้เพิ่มพูนความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์โฆษณาในอีกมิติหนึ่งนะคะหลังจากที่เราทราบไปแล้วว่าโฆษณานั้นประกอบไปด้วยส่วนใดบ้างนักเรียนคะลองทบทวนพร้อมกันสิคะว่าจำได้ไหมว่าโฆษณานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างในลองตอบครูสิมีอะไรบ้างส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือเป็นพาดหัวเรื่องใช่ไหมคะถ้ามันเป็นข้อความที่อยู่ใต้หัวข้อใหญ่คือพาดหัวรองแล้วมีอะไรอีกบ้างมันก็จะมีถ้าแบ่งเป็นข้อความหลักๆใช่ไหมคะแบ่งเป็นองค์ประกอบหลักแบ่งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษางั้นครูถามซิคำโฆษณาเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาลูก
3: วัจนภาษา
2: วัจนภาษาแล้วถามว่าภาพสินค้าภาพสินค้าเป็นวัจนภาษาหรืออวัจนภาษาแล้วสีของโฆษณาทั้งแผ่นคือชื่นใจค่ะเป็นประเภทหลักนะคะและต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ให้ลึกขึ้นเกี่ยวกับกลวิธีในการใช้ภาษากันนะคะซึ่งมาดูซิว่าแล้วกิจกรรมนี้จะทำให้เราเกิดความรู้หรือเกิดทักษะอะไรเพิ่มขึ้นมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะกลวิธีในการใช้ภาษาในการโฆษณาวันนี้เมื่อหนูเรียนรู้แล้วสิ่งที่หนูจะได้นะคะดูนะ1 นักเรียนจะระบุกลวิธีการใช้ภาษาในสื่อโฆษณาได้หมายความว่าหนูอ่านโฆษณาปุ๊บก็รู้เลยว่านี่คือกลวิธีการใช้ภาษาแบบใดดังนั้นในขั้นตอนการเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้หนูต้องพิจารณาตามแล้วก็สังเกตตัวอย่างที่คุณครูจะยกให้นะคะ2ก็คือนำเสนอลักษณะเด่นของภาษาในโฆษณาได้อย่างถูกต้องว่าโฆษณาของหนูเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอะไรเป็นพิเศษนะคะ3คือเลือกสื่อโฆษณาอย่างมีวิจารณญาณสิ่งนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากให้เกิดกับนักเรียนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราวิเคราะห์ได้แล้วเราเกิดวิจารณญาณเราก็จะได้มีวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างรอบคอบมากขึ้นและได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสมกับความต้องการของเรานะคะอ่ะต่อไปมาดูคำถามชวนคิดกันหน่อยเด็กๆคะนักเรียนเลือกซื้อสินค้าหรือบริการด้วยเหตุผลใดกันบ้างอยากรู้จังเลยเดี๋ยวนี้เราสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เพียงแค่ปลายนิ้วมือใช่ไหมคะแค่คลิกก็สามารถกดสั่งได้แล้วแล้วส่วนใหญ่นักเรียนเลือกซื้อเพราะอะไรคะขอแลกเปลี่ยนมีคนสายช้อปปิ้งนะคะอยากมาแชร์กันเชิญค่ะ
4: ค่ะก็จะเป็นไปด้วยความชอบด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นถึงราคาค่ะว่าตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ราคา

0: กำลังลดค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะคะว่าเราตัดสินใจซื้อเพราะเหตุใดนะอ่ะอีกสักหนึ่งคนนะลูกมีไหมเอ่ยมีฝั่งผู้ชายด้วยนะคะดีมากเลยจะได้แลกเปลี่ยนกัน
2: คุณภาพของสินค้าครับ
1: คุณภาพของสินค้าถ้าสินค้านั้นดีผม

0: ยู่ตรงหน้าเราเราเลือกได้เหตุผลใดกันบ้างคราวนี้ค่ะจากเหตุผลต่อไปนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราพิจารณาตามกลวิธีเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะอ่ะโดยภาพรวมมีความต้องการใช่ไหม 2. มีความน่าเชื่อถือบางคนบอกว่าราคามีผลมากๆหรือ3เอ้ย4อาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อะไรเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจค่ะต่อไปเข้าสู่ช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะนำนักเรียนมาดูสิคะว่าแล้วภาษาโฆษณานั้นเป็นอย่างไรมีกลวิธีอย่างไรบ้างดูสิดูจากข้อความนี้คุ้นๆไหมก็คือโฆษณาเดิมใช่ไหมคะที่ขายไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วขนมจีนน้ำยาปูถ้าหนูยังไม่ได้มาวิเคราะห์ถึงกลวิธีเนี่ยหนูคิดว่าภาษาเป็นยังไงบ้างน้ำขนมจีนน้ำยาปูเนื้อปูเน้นๆหวานมันเข้มข้นราคา90บาทต่อชุดเป็นยังไงบ้างมีกลวิธีอะไรไหมบอกคุณสมบัติจุดเด่นใช่ไหมคะของสินว่าเป็นยังไงอะลูกบอกรสชาติใช่ไหมคะตรงนี้เราเชื่อได้เลยไหมยังไม่ได้เพราะมีการใช้กลวิธีในการพรรณนาถึงอะไรเอ่ยถึงรสชาติใช่ไหมคะรวมไปถึงข้อมูลเป็นไงบอกชัดเจนไหมลูก
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ชัดเจนไหมชัดเจนใช่ไหมราคาชัดเจนนะคะแล้วก็วัตถุดิบชัดเจนว่าทำมาจากเนื้อปูใช่ไหมคะเนื้อปูเน้นๆแต่จะเน้นจริงหรือเปล่าก็ต้องมาพิจารณาเอาอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วสินค้าจริงจะตรงกับในภาพหรือไม่ถ้าหนูเห็นประมาณนี้ซื้อไหมคะซื้อไหมลูกซื้อนะคะเชื่อใจได้ซื้อแน่นอนอร่อยหรือไม่อร่อยอาจจะต้องไปกินกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปค่ะมาดูค่ะแล้วดูสิกลวิธีการใช้ภาษาในโฆษณาเนี่ยคำว่ากลวิธีในการใช้ภาษาเนี่ยเป็นยังไงกลวิธีก็คือวิธีการถูกต้องไหมมันจะมีชั้นเชิงยังไงบ้างดูนะอย่างแรกเลยการใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมาข้อความนี้เข้าใจไหมลูกนี่คือประเด็นแรกนะเด็กๆควรจะจดบันทึกย่อไว้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปสังเกตในเรื่องของตัวอย่างกันนะคะว่าแต่ละกลวิธีนั้นเป็นอย่างไร 2. ใช้ภาษาเปรียบเทียบเด็กๆเข้าใจคำว่าเปรียบเทียบไหมแสดงว่าอาจจะต้องนำสองอย่างมาเปรียบเทียบกันกลวิธีที่3ก็คือการใช้ภาษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตข้อความนี้เข้าใจไหมก็คือนำสิ่งรอบตัวมาพูดคุยกันมานำเสนอต่อไปการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขบขันลองดูซิว่าที่ผ่านมาเราเคยเห็นโฆษณาที่ใช้อารมณ์ขบขันบ้างไหมคุณครูจะให้เวลาหนูจดบันทึกนะคะหัวข้อหลักๆส่วนการจดบันทึกย่อหลังจากนี้ไปคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้ความเข้าใจจดย่อนะคะตัวอย่างไม่ต้องจดนะตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะคะคุณครูปลายทางคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยบางหนังสือบางเล่มอาจจะแจ้งไว้แต่หนังสือบางเล่มก็อาจจะไม่ได้ระบุข้อความที่ละเอียดแบบนี้นะคะดังนั้นการจดบันทึกก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้กลวิธีที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะทันไหมคะ
1: ทันค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลวิธีต่อไปจะเป็นการอ้างถึงไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันที่รับรองความน่าเชื่อถือนะคะเป็นการอ้างว่าสินค้านี้ดีเพราะใครใช้หรือมีสถาบันไหนรับรองว่าสิ่งนี้ดีแน่ต้องลองดูนะคะว่าสินค้าที่นักเรียนเลือกมานั้นจะมีกลวิธีเหล่านี้หรือเปล่าต่อไปการชักจูงด้วยปริมาณประสบการณ์หรือโปรโมชั่นนะคะเช่นบางครั้งอาจจะบอกว่าเนี่ยปริมาณจุใจหรืออาจจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้แล้วเห็นผลโปรโมชั่นอย่างเช่นซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3นะคะหรือจะเป็นการแนะนำลองใช้แบบนี้สิใช้สินค้านี้ตอนไหนเวลาไหนแนะนำประหนึ่งว่าเป็น

0: กูรูผู้รู้นั่นเองทันไหมคะลูกคุณครูจะพาหนูไปดูทีละตัวอย่างนะคะแต่ถามว่ากลวิธีเหล่านี้เนี่ยเป็นกลวิธีทั้งหมดในบรรดาวงการโฆษณาหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่ากลวิธีการใช้ภาษาเนี่ยมีความหลากหลายมากนะคะถ้าหากจำแนกออกมาเนี่ยได้วันนี้อีกนะคะแต่ว่าเท่าที่เราพบมาแล้วก็เห็นเด่นๆก็จะมีประมาณนี้นะคะบางครั้งอาจจะใช้กลวิธีแบบว่าการเสียดสีหรือการใช้ข้อความที่เป็นกระแสก็มีเหมือนกันดูตัวอย่างไหมลูกดูตัวอย่างกันกลวิธีแรกค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าใช้ภาษาตรงไปตรงมาพูดง่ายๆก็คือเรานำเสนอประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการที่มันชัดเจนมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะเป็นการอ้างถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับโดยไม่อ้างถึงข้อได้เปรียบทางการแข่งขันดังนั้นข้อความจะตรงไปตรงมาขายเท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นผสมด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างก็บอกไปเท่านั้นนะคะดูตัวอย่างนะลูกดูซิว่าโฆษณาที่หนูได้เลือกมานั้นเป็นข้อความแบบตรงไปตรงมาหรือเปล่าอย่างเช่นบริการตัดผมราคา30บาททุกเพศทุกวัยณลานโพทุกเย็นวันศุกร์ข้อความก็บอกชัดเจนว่าทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็บอกราคาบอกกลุ่มเป้าหมายรวมไปถึงวันสถานที่นะคะเวลาและสถานที่ด้วยเห็นไหมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีการใช้ข้อความโน้มน้าวอื่นๆว่ามาเถอะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแค่นำเสนอข้อมูลเฉยๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้ข้อความแบบตรงไปตรงมาต่อไปถ้าเป็นแบบเปรียบเทียบอย่างเช่นเรานำสินค้า2อย่างมาเปรียบเทียบคุณสมบัติให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าถ้าใช้แบบนึงก็จะได้คุณภาพแบบนึงแต่อีกแบบนึงที่เป็นสินค้าที่เราต้องการขายเนี่ยมันดีที่สุดมันเห็นผลต่างกันอย่างชัดเจนนะคะโดยต้องแน่ใจว่าคุณสมบัติสินค้ามีสรรพคุณเหนือกว่าและท้าพิสูจน์ได้จริงเคยเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ใช้ปุ๊บเห็นความขาวสะอาดแบบฝั่งนึงก็ไม่สะอาดมากนักอีกฝั่งนึงสะอาดแบบเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ากลวิธีการใช้การเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นนี่ค่ะเพราะซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกทั่วไปเห็นไหมใช้ผงซักฟอกทั่วไปคราบก็อาจยังอยู่ใช้คลีนเวอร์ที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซักจะเห็นได้นะคะว่าเราใช้แค่คำว่าทั่วไปแต่เราไม่นำยี่ห้ออื่นมาระบุเพราะอะไรรู้ไหมโดนฟ้องค่ะใช่ไหมเราจะไม่ไปอ้างถึงอีกผลิตภัณฑ์อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่เราบอกว่าแบบทั่วไปนะคะแล้วก็ชูผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออะไรคลีนเวอร์นะคะเข้ามาแทนอันนี้คือแบบเปรียบเทียบต่อไปกลวิธีการใช้ภาษาในการดำเนินชีวิตก็คือนำเสนอส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตนะคะที่มีสินค้ารวมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอาจจะนำเสนอรูปแบบของปัญหาการใช้สินค้านั้นแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะคะอย่างบางครั้งเราเห็นว่าบางโฆษณาถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นภาพยนตร์สั้นโฆษณาเล็กๆใช่ไหมคะเกิดประเด็นปัญหาบางอย่างขึ้นมาแล้วสุดท้ายผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ไปสามารถแก้ปัญหาได้นะคะดูตัวอย่างนี้ลูกถ้าเป็นข้อความจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเอาใจใครเนี่ยเอาใจวัยรุ่นใช่ไหมลูกตอนเป็นวัยรุ่นจะกินอะไรก็ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าพูดถึงอะไรอายุมากแต่พออายุมากขึ้นกินหมูกระทะไปหน่อยเดียวค่าไขมันสูงปรี๊ดฉันเลยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยใช้ Perfect Berry ที่มีสารช่วยดักจับไขมันตอนนี้ก็กลับมากินหมูกระทะได้อย่างสบายใจแล้วข้อความนี้นะคะเปรียบเทียบว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นไงกินอะไรเป็นไรแต่ว่าในชีวิตปัจจุบันการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปเพราะว่ากินอะไรปุ๊บมันส่งผลต่อสุขภาพก็เลยต้องมีผลิตภัณฑ์อะไร Perfect Berry นั่นเองเห็นไหมขายของชัดเจนแต่ว่านำไปอิงกับวิถีชีวิตการกินนะคะเป็นวิถีการกินของคนยุคใหม่นั่นเองค่ะต่อไป ถ้าสร้างอารมณ์ขบขันเป็นยังไงก็คือเราจะมีการเน้นความบันเทิงของผู้รับสารเป็นการสื่อสารโดยอ้อมไม่ใช่การนำเสนอสารแบบตรงไปตรงมาคือเน้นสร้างความตลกขบขันมันจะสร้างจุดจำได้ใช่ไหมลูกหนูดูนะคะอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3
1: เกณฑ์สูงชันรวยดีแม่
0: ยังไง
2: แ
0: ซวเป็นการแซวนะคะวิถีชีวิตของคนภาคใต้ก็คือนิยมกินแกงส้มแต่จริงๆเราสามารถพูดในลักษณะถ้าหากว่าบทนี้ค่ะเป็นโฆษณาเคลื่อนไหวก็สามารถปรับเป็นภาษาถิ่นได้อยากฟังไหมลองดูค่ะแกงส้มมันร่อยไม่แหมน้องไม่เคยให้แกงอื้นเลยนะแม้แกงส้มตั้งแต่วันจันทร์วันนี้วันศุกร์แล้วแม้ก็ยังแกงส้มเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือแกงส้มเขื่องแกงปลาดาล่าร้อยแรงซะใจนะคะอันนี้ถ้าหากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวเราจะยิ่งใส่สิ่งที่มันเป็นกระแสเข้าไปแล้วก็ใส่ความสำนวนสำเนียงเข้าไปได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเรานำเรื่องของกระแสนิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาได้ด้วยแต่โฆษณาลักษณะนี้ถ้าใช้ความตลกขบขันแบบกระแสนิยมเนี่ยค่ะโฆษณานี้จะอยู่ได้นานไหมอาจจะสนุกได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคนลืมไปแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกขบขันก็ได้นะคะต่อไปบางครั้งการใช้กลวิธีในการโฆษณาเนี่ยเราจะอ้างถึงบุคคลหรือสถาบันที่รับรองความน่าเชื่อถือนะคะมาดูซิว่าเป็นยังไงนะกลวิธีนี้จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้นอย่างเช่นแป้งฝุ่นตราเด็กยิ้มกลุ้มกลิ่มอ่อนโยนต่อผิวบอบบางผ่านการทดลองมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันผิวหนังระดับโลกถามว่าเป็นการรับรองด้วยบุคคลหรือว่าสถาบันคะใช่แล้วก็บอกว่าเป็นระดับโลกงั้นครูลองถามหนูซิว่าแล้วแบบนี้เราเชื่อใจได้หรือยังทำไมล่ะหนูบอกว่าระดับโลกแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นสถาบันไหนเก่งมากเก่งมากต่อไปแล้วถ้าใช้กลวิธีชักจูงด้วยปริมาณประสบการณ์หรือโปรโมชั่นสิ่งนี้นะคะสามารถดึงดูดได้เพราะว่ามันจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันเป็นความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วใช่ไหมคะบางครั้งจะใช้วิธีการบอกว่าการยินดีคืนเงินไม่เชื่อหรือว่าใช้แล้วไม่เห็นผลก็ยินดีคืนเงินหรือจะเป็นการลดราคาสินค้าหรือดอกเบี้ยเป็นต้นนะคะดูซิเป็นยังไงอย่างเช่นสนใจไหมมา4จ่าย3เอาใจวัยรุ่นก่อนเปิดเทอมหมาล่าหม้อไฟเนื้อออสริบอาย3ชั้นซีฟู้ดจุกๆนะคะเป็นไงบ้างอยากกินไหมคะไปเลยไหมเราชักจูงด้วยตัวเลขปริมาณว่าส่วนลดตรงนี้หนูสนใจหรือเปล่าเห็นไหมเราก็เห็นว่ามีการชักจูงด้วยผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างตัวอย่างคิดว่าถ้าให้หนูวิเคราะห์โฆษณาที่หนูเตรียมมาเนี่ยหนูคิดว่าหนูวิเคราะห์ได้ไหมลูกนอกจากนี้มันยังมีกลวิธีอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งอาจจะต้องไปพิจารณาเป็นรายกรณีไปอยากให้คุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนได้เข้ากลุ่มนะคะแล้วก็เตรียมโฆษณาที่นักเรียนสนใจมาคุณครูแนะนำว่านักเรียนปลายทางนะคะหากหนูมีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณครูก็อยากจะให้หนูลองสำรวจเข้าไปนะคะว่าเราสนใจโฆษณาไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะได้วิเคราะห์จากสถานการณ์จริงนะคะเอาล่ะคราวนี้ค่ะ ก่อนที่จะพานักเรียนไปวิเคราะห์นะคะคุณครูขอบอกก่อนนะว่าให้เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันและใครที่ยังไม่ค่อยได้ออกมานำเสนอคุณครูอยากให้คนนั้นลองปรับมานำลองขึ้นมานำเสนอได้นะคะโดยที่อาจจะมาเป็นกลุ่ม

หรือมีเพื่อนมานะคะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนะคะได้มีโอกาสได้พูดนำเสนอมากขึ้นค่ะค่ะนี่คือข้อตกลงของเราต่อไปเข้าสู่ช่วงนี้กันช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะอยากชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมสำรวจตลาดตรวจภาษาโฆษณากันนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5-6 คนนะคะแล้วเลือกสื่อโฆษณาจากแพลตฟอร์มออนไลน์เน้นย้ำค่ะวันนี้เรายังเน้นกันที่ประเภทสื่อภาพนิ่งนะคะขอเป็นสื่อภาพนิ่งเพื่อให้เห็นภาษาที่เขียนปรากฏอยู่อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ดูซิว่าสื่อนั้นจะมีกลวิธีภาษาใดน่าสนใจบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมานำเสนอกันตอนนี้ให้เด็กๆได้เข้ากลุ่มแล้วก็มาร่วมสำรวจโฆษณากันค่ะเชิญเลยค่ะ

0: ต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษากันนะคะดังนั้นเราจะมีการนำเสนอโดยสุ่มค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆมีหมายเลขอยู่ในมือแล้วพลิกกระดาษขึ้นมาค่ะกระดาษที่หนูได้รับไปพลิกขึ้นมาหมายเลข1อยู่ที่กลุ่มไหนคะหมายเลข1อยู่กลุ่ม5นะคะเชิญค่ะเราตั้งใจฟังเพื่อนนะดูซิว่าเพื่อนนำเสนอโฆษณาอะไรมาบ้างนักเรียนแนะนำค่ะว่าหนูนำโฆษณาอะไรมาวิเคราะห์แล้วก็ได้กลวิธีอะไรมาบ้าง
1: โฆษณาโดนัทครับมีการบอกโปรโมชั่นราคามีการใช้กลวิธีโฆษณาเป็นการใช้ภาษาวัยรุ่นครับการชักจูงด้วยปริมาณโปรโมชั่นก็คือ18ชิ้นเพียง199บาทจาก576บาทนะครับใช้การลดราคาเป็นการชักจูงครับมีเงื่อนไขที่ตัวเล็กครับต้องอ่านให้รอบคอบครับแล้วก็มีการระบุวันที่ขอบเขตโปรโมชั่นครับเป็นการใช้ภาษาวัยรุ่นดึงดูดครับ
2: สรุปนะครับใช้โปรโมชั่นจูงใจและใช้ภาษาวัยรุ่นเพื่อดึงดูดครับ
0: ก็เจอ2กลวิธีนะคะสำหรับการนำการวิเคราะห์โฆษณาเป็นสินค้าประเภทอาหารถูกไหมเป็นโดนัทนั่นเองค่ะขอบคุณกลุ่ม5ค่ะกลุ่มที่2กลุ่มใดได้หมายเลข2เชิญค่ะกลุ่ม4นั่นเองนำเสนอว่าสินค้าโฆษณาของหนูมีอะไรบ้างแล้วก็บอกกลวิธีสินค้าของหนูคือ
3: ขนมปังฝรั่งเศสครับ
0: ขนมปังฝรั่งเศสข้อมูลมีอะไรบ้าง
3: มีการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็มีการบอกวัตถุดิบอย่างตรงไปตรงมาเช่นการวัตถุดิบนี้มาจากฝรั่งเศสครับครับผม
0: ค่ะ
4: ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นมีการชัก

0: นโดยใช้ปริมาณของขนมปังครับผสมกับโปรโมชั่นครับก็คือซื้อ2ชิ้นเพียง65บาทจากปกติ70บาทครับผมแล้วก็มีความให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบครับเพื่อที่จะโชว์ว่าสินค้าของเขาเนี่ยดีจริงครับ
1: ค่ะ
0: และอย่างสุดท้ายนะครับจากโฆษณานะครับโฆษณาไม่ได้เจาะเพียงแค่กลุ่มลูกค้าคนไทยเท่านั้นนะครับยังมีการเจาะกลุ่มลูกค้าประเภทต่างชาติด้วยครับผม
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่ามีการใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับผม
1: อย่างนี้นี่เองอ่ะขอบคุณกลุ่ม4ค่ะรู้สึกว่าเด็กๆจะชอบเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนะคะมาดูซิที่กลุ่ม3กันบ้างค่ะใครได้หมายเลข3ไปเชิญจ้ะ
2: สำหรับกลุ่ม2นะครับกลุ่มผมได้โฆษณาเกี่ยวกับเยลลี่โดยพาดหัวเรื่องมีคำว่าสวยรูทีนไอเทมลับฉบับสาวสวยซึ่งคำเหล่านี้มีการใช้กลวิธีชักจูงทำให้เรารู้สึกว่าสาวสวยต้องมีไอเทมนี้ครับ
3: ครับกลวิธีที่ใช้นะครับก็คือใช้ภาษาตรงไปตรงมานะครับในเรื่องของสรรพคุณที่มีการบอกอย่างชัดเจนแล้วก็บอกวิธีการกินอย่างชัดเจนครับแล้วก็การแนะนำว่าสูตรต่างๆให้เลือกกินเหมาะกับแต่ละคนแต่ละสถานการณ์เช่นเยลลี่ไฟเบอร์นะครับช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็เยลลี่คอลลาเจนทำให้ผิวสวยครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็ได้อีกมุมหนึ่งนะคะอาหารเสริมอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาต่อกันที่กลุ่ม4กันเลยค่ะเชิญค่ะ
4: กลุ่มหนูนะคะเป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกาชาดค่ะแล้วเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมงานกาชาดโฆษณานี้นะคะมีการอ้างถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างแรงดึงดูดและความสนใจให้แก่ผู้ผ่านมาเห็นโฆษณาค่ะ
5: ต่อมานะคะมีการบอกสถานที่จัดงานที่ชัดเจนคือณสนามหลังห้างบูพอร์ตหัวหินมีการชักจูงโดยมีกิจกรรมจับสลากเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ค่ะโฆษณานี้นะคะใช้กลวิธี2อย่างค่ะคือกลวิธีชักจูงปริมาณหรือโปรโมชั่นและกลวิธีใช้ภาษาตรงไปตรงมาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณกลุ่มที่4แล้วใช่ไหมคะเชิญค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะลูกมาเลยค่ะ
6: โฆษณานี้นะครับเป็นการชักจูงให้พาท่องเที่ยวครับส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้กลวิธีเปรียบเทียบและโปรโมชั่นชักจูงด้วยปริมาณด้วยโฆษณานี้ให้อ่านเงื่อนไขเองจำไม่ตรงไปตรงมาผู้บริโภคต้องไปศึกษาเอาเองครับผม
7: ค่ะในโฆษณานี้นะคะมีการใช้อวัจนภาษาโดยที่มีภาพที่สื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศค่ะแล้วก็จะมีการใช้สีที่ไล่สีมีความกลมกลืนค่ะมีจุดเด่นในการโปรโมนะคะแล้วก็มีตัวอักษรเล็กใหญ่ตามความเหมาะสมค่ะมีการจัดองค์ประกอบได้สมดุลระหว่างข้อความและภาพค่ะส่วนวจนภาษานะคะก็คือจะมีช่วงปิดท้ายค่ะแล้วก็จะมีการพาดหัวเรื่องและจะมีเนื้อหาของโปรโมชั่นหรือว่าโฆษณาค่ะ
1: ค่ะก็ละเอียดพอสมควรเลยนะขอบคุณกลุ่ม3ค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโฆษณารวมไปถึงกลวิธีทางภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะและครั้งต่อไปจะเรียนรู้อะไรนั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้ให้ทุกคนไปสู่ช่วงนี้กันค่ะในช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าโจทย์จำเลยโจทย์จำเลยหมายถึงบุคคลผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหรือผู้กล่าวหานะคะถามว่าแบบไหนถูกต้องระหว่างกอไก่กรันหรือยอยักษ์กรัน
8: กอไก่กรัน
1: ว้าวเสียงดังฟังชัดก็คือกอไก่กรันปรบมือได้หน่อยและชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะเรียนการประเมินสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันดังนั้นฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้นักเรียนได้เตรียมสื่อโฆษณาที่นักเรียนสนใจนะคะครั้งต่อไปจะเป็นสื่อโฆษณาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียม 1. หนังสือหลักภาษา 2. สมุดภาษาไทยอย่าลืมนำมานะคะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้

0: ลาหมดลงแล้วคุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Oh. What? What?

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่1ชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับสำหรับเนื้อหาที่จะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันและบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้นะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องความคล้ายนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันพิจารณาภาพพิจารณาภาพ1นะครับนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันพิจารณาภาพพร้อมกับครูได้นะครับจากภาพนี้นะครับคือภาพของอะไรครับมีใครสามารถบอกครูได้บ้างนี่คือที่ไหนนะมีคนบอกเขาเต่าครับภาพในภาพเนี่ยใช่สถานที่จริงไหมครับไม่ใช่แต่คืออะไรครับคือโมเดลหรือแบบจำลองนะครับนักเรียนรู้จักโมเดลไหมครับว่าโมเดลคืออะไรครับโมเดลคืออะไรเหรอครับอยากให้นักเรียนตอบให้เพื่อนปลายทางได้ยินหน่อยครับ
3: แบบที่ถอดมาจากต้นฉบับค่ะแต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงค่ะ
2: ถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับว่าโมเดลคือแบบจำลองที่ถอดแบบมาจากต้นฉบับอาจจะมีขนาดเล็กกว่าของจริงนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างนั้นนะครับแต่จากโมเดลที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือของสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่านะครับซึ่งแบบจำลองนี้นะครับคือแบบจำลองของศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขนะครับที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งโมเดลที่คุณนำเสนอเนี่ยมีภาพจริงๆก็คือภาพนี้นะครับสังเกตว่าโมเดลของเราเนี่ยอาจจะก่อสร้างก่อนคือสร้างโมเดลก่อนเพื่อไปสร้างสถานที่จริงนะครับก็คือสร้างเพื่อให้เห็นลักษณะคร่าวๆนะครับนักเรียนอันนี้คือเป็นความรู้ทั่วไปนะครับนักเรียนคิดว่าศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขเนี่ยที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าครับถอดแบบมาจากสถานที่ใดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักพอรู้จักไหมเป็นสัญลักษณ์ถอดแบบมาจากสัญลักษณ์ของป้ายลูกเสือป้ายลูกเสือของเราคือสถานที่ใดครับมีใครรู้ไหมครับไม่ใช่อ่างเก็บน้ำเขาเต่าแต่ที่นั่นที่นั่นคือพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ที่ถ้ำพญานครนะครับนักเรียนปลายทางสามารถลองมาเที่ยวที่ถ้ำพญานครซึ่งเป็นถ้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นะครับต่อไปนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนพิจารณาภาพนี้ครับนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมครับว่าภาพเหล่านี้คือภาพของอะไรครับภาพที่1คือภาพของอะไรครับ
4: ทีว
2: ีสังเกตว่าทีวีของเรามีลักษณะเป็นยังไงเล็กกลางใหญ่แล้วก็มีหน้าตาเหมือนกันหรือคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับภาพที่2ล่ะ

กระถางต้นไม้นะครับลักษณะเป็นไงเอ่ยขนาดแตกต่างกันแต่ว่าลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแล้วรูปที่3ล่ะอันนี้คือแก้วน้ำนะครับมีขนาดเป็นไงครับมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันภาพที่4ล่ะอันนี้

0: ขนาดเป็นยังไงครับขนาดแตกต่างกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองยกตัวอย่างสิ่งของชนิดอื่นในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายกันครับมีคนบอกว่าโทรศัพท์มีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับโต๊ะโต๊ะได้นะครับมีอย่างอื่นไหมครับเก้าอี้ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางมีตัวอย่างอื่นสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับแต่ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะไม่พิจารณาเป็นแบบสิ่งของในชีวิตประจำวันและนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาเป็นรูปเรขาคณิตนะครับโดยรูปเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนพิจารณาเนี่ยคือรูปเรขาคณิต2มิตินะครับจากรูปนะครับรูปเรขาคณิตที่ครูให้ทั้ง4รูปนะครับมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันครับมีมุมก็คือมี5มุมเหมือนกันนะครับแล้วด้านทั้ง5ลักษณะเป็นไงครับขนาดเท่ากันไหมครับภาพทั้งภาพนี้ไม่คล้ายกันนะครับขออภัยนะครับขนาดก็คือไม่เท่ากันแต่รูปร่างของเราคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับถ้าครูเกิดลองอยากจะเอาภาพทั้ง4ภาพเนี่ยมาซ้อนกันนะเป็นยังไงครับรูปร่างคล้ายกันไหมครับรูปร่างคล้ายกันแต่มีขนาดเป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับเนี่ยดังนั้นรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณารูปเรขามิติรูปใดบ้างน่าจะเป็นรูปที่คล้ายกันคิดว่าสีม่วงคล้ายกับสีก็คือสีชมพูนะครับแล้วรูปสีน้ำเงินของครูล่ะคล้ายกับสีอะไรครับสีฟ้านะครับแล้วก็รูปสีเขียวคล้ายกับ
1: ส
0: ีส้มหลักการพิจารณารูปที่คล้ายกันคร่าวๆนะครับก่อนอื่นถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราควรพิจารณาจากอะไรก่อนดีก็คือจำนวนมุมของรูปใช่ไหมครับโอเคนะดังนั้นครูขอจัดกลุ่มใหม่นะครับเป็นดังนี้นะครับครูจัดสีม่วงให้เข้ากับให้อยู่ด้วยกันกับสีชมพูสีน้ำเงินอยู่กับสีฟ้าแล้วก็สีส้มอยู่กับสีเขียวนะครับเนี่ยจากสีม่วงกับสีชมพูนะครับทั้ง2รูปนี้คือมีอะไรที่เหมือนกันครับมีอะไรเหมือนกันมีลักษณะมุมเหมือนกันใช่ไหมครับครูลองเอามาซ้อนกันก่อนนะครับพบว่า2รูปนี้เป็นอย่างไรครับคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับต่อไปรูปที่2เหมือนเดิมนะครับครูลองนำมาซ้อนกันนะครับจะได้ลักษณะดังนี้ซึ่งเป็นไงครับคล้ายกันไหมครับคล้ายกันนะครับและรูปที่3ล่ะครูที่3นะครับก็คือนำมาซ้อนกันก็พบว่าคล้ายกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปเรขาคณิตที่มีขนาดไม่เท่ากันจะคล้ายกันใช่ไหมครับต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันมีรูปร่างเหมือนกันนะครับเวลานำมาทับกันสามารถทับกันได้สนิทนะครับในทางคณิตศาสตร์รูป2รูปที่ทับกันสนิทคล้ายกันไหมครับก็คล้ายกันนะครับอันนี้คือเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาที่นักเรียนเคยเรียนมานะครับถ้ารูป2รูปเท่ากันสนิทรูป2รูปนี้จะเป็นยังไงครับจะเท่ากันทุกประการนะครับดังนั้นถ้ารูป2รูปที่เท่ากันทุกประการถือว่าเป็นรูปที่คล้ายกันเลยนะครับดังนั้นนะครับลองเชื่อมโยงกับบทความเท่ากันทุกประการหน่อยนักเรียนคิดว่าความคล้ายกับความเท่ากันทุกประการมีอะไรที่แตกต่างกันไหมครับถ้าความเท่ากันทุกประการ2รูปนั้นต้องทับกันสนิทแต่ถ้าจะคล้ายกันรูปร่างต้องเหมือนกันแต่จะทับกันสนิทหรือทับกันไม่สนิทก็ได้นะครับนะครับต่อไปนะครับสรุปนะครับสรุปรูปเรขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันนะครับเมื่อรูปเรขาคณิต2รูปนั้นนะครับมีรูปร่างเป็นไงครับมีรูป

ร่างเหมือนกันแล้วก็รูปเลขาคณิตที่คล้ายกันเนี่ยอาจจะมีขนาดที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับโอเคนะรูปเลขาคณิต2รูปจะคล้ายกันก็คือรูปร่างต้องเหมือนกันแต่ขนาดจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีรูปเลขาคณิต2รูปนะครับเป็นรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูมีรูปเลขาคณิต A กับรูปเลขาคณิต B นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคล้ายนะครับจะใช้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะอ่านว่ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับโอเคนะสัญลักษณ์แทนความคล้ายจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือจะคล้ายๆตัวหนอนนะครับต่อไปสมบัติของความคล้ายนะครับณตอนนี้เรารู้จักกับความคล้ายแล้วต่อไปเราจักจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันจะมีสมบัติอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นครูกำหนดให้รูปเลขาคณิต A รูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต C นะครับเป็นรูปเลขาคณิตที่คล้ายกันนะครับครูขอใช้รูปสามเหลี่ยมแทนรูปเลขาคณิตเหล่านี้นะครับมาเรามาดูสมบัติข้อที่1กันนะครับสังเกตว่าครูมีรูปเลขาคณิต A ใช่ไหมครับครูเอารูปเลขาคณิต A เนี่ยมาทับซ้อนกันนะครับเราพบว่าตัวเองเป็นไงครับตัวเองคล้ายกับตัวเองไหมครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับจากรูปที่ซ้อนกันตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสามารถสรุปเป็นสมบัติได้ว่าจากการที่เรามีรูป A ที่ทับซ้อนกันอยู่และรูป A คล้ายกับรูป A นะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าจากการที่รูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองคล้ายกับตัวเองก็คือสมบัติสะท้อนนะครับเหมือนกับการส่องกระจกอะส่องกระจกเห็นเงาของตัวเองก็เลยเรียกว่าเป็นสมบัติสะท้อนนะครับต่อไปนะครับสมบัติที่2นะครับเรามีรูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าครูวางสลับที่นักเรียนคิดว่ารูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต A ไหมครับรูปเลขาคณิต B ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต A ด้วยนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B แล้วรูปเลขาคณิต Bคล้ายกับรูปเลขาคณิต A นะครับเราจะเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติสมมาตรนะครับก็คือประมาณง่ายๆนะครับถ้าเธอคล้ายกับฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอด้วยนะครับสมบัติที่1สมบัติสะท้อนตัวเองก็ต้องคล้ายกับตัวเองสมบัติข้อที่2สมบัติสมมาตรเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับสมบัติข้อที่3นะครับเรามีรูปเลขาคณิต3รูปที่คล้ายกันนะครับรูปเลขาคณิต A นะครับคล้ายกับรูปเลขาคณิต B นะครับทำนองเดียวกันรูปเลขาคณิต B ก็คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จาก A คล้าย B และ B มาคล้าย C นักเรียนคิดว่า A จะมาคล้าย C ไหมครับ A ก็ต้องคล้ายกับ C ด้วยนะครับเราจะเรียกสมบัติเช่นนี้ว่าสมบัติถ่ายทอดนะครับสมบัติถ่ายทอดเธอคล้ายฉันฉันคล้ายเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับสมบัติถ่ายทอดนะครับถ้ารูปเลขาคณิต A คล้ายกับรูปเลขาคณิต B และรูปเลขาคณิต B คล้ายกับรูปเลขาคณิต C จะได้ว่ารูปเลขาคณิต A ก็ต้องคล้ายกับรูปเลขาคณิต C นะครับนักเรียนปลายทางครับลองร่วมกันสรุปสมบัติของความคล้ายนะครับเรามีสมบัติของความคล้ายอยู่กี่สมบัตินะครับ3สมบัติสมบัติแรกคือสมบัติสะท้อนสมบัติสะท้อนคือตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองนะครับสมบัติที่2สมบัติสมมาตรนะครับสมบัติ

มาศคืออะไรครับถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายเธอนะครับและสมบัติข้อที่3สมบัติถ่ายทอดยังไงครับถ้าเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติพื้นฐานของความคล้ายนะครับตรงนี้นะครับมีนักเรียนตรงไหนคนไหนที่ไม่ทันบ้างครับต่อไปนะครับต่อจากสมบัติของความคล้ายนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่1ขึ้นมานะครับเรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับประกอบไปด้วยไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมและไม้บรรทัดนะครับณตอนนี้ครูจะมีรูป2รูปที่คล้ายกันและครูอยากจะให้นักเรียนร่วมกันสำรวจว่าถ้าเกิดว่ารูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะคล้ายกันจะต้องมีสมบัติใดบ้างนะครับโดยเราจะพิจารณาจากใบกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใบกิจกรรมของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกนะครับจะมีรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับ2รูปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับและใส่ลงไปในตารางหลังจากวัดขนาดของมุมแล้วนะครับให้ร่วมกันวัดความยาวนะครับและใส่ในตารางครับสำหรับค่าอื่นนะครับเราจะค่อยพิจารณาร่วมกันทีหลังครับนักเรียนครับเรามาร่วมกันทำข้อ1พร้อมกันนะครับข้อ1คือวัดขนาดของมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดขนาดของมุม A ก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนปลายทางสังเกตการวัดของเพื่อนนะครับเพื่อนต้องการวัดมุม A เพื่อนให้จุดศูนย์กลางของไม้ครึ่งวงกลมนะครับอยู่ตรงจุด A นะครับและเส้นที่มุม0องศาหรือ180องศานะครับจะให้ตรงกับส่วนของเส้นตรง AB นะครับจากนั้นวัดขนาดของมุม A โดยวัดความโดยวัดเทียบกับส่วนของเส้นตรง AD นะครับสังเกตว่ามุม A ของเราวัดได้กี่องศาครับ45องศานะครับหลังจากวัดนะครับก็เขียนลงไปที่มุม A คือ45องศานะครับองศานะครับต่อไปนะครับวัดขนาดของมุม B ครับแต่เนื่องจากมุม B รอบนี้นะครับเราจะต้องมองครึ่งวงกลมจากฝั่งซ้ายนะครับถ้าวัดฝั่งซ้าย0องศาก็จะอยู่ทางด้านนอกครับตัวเลขด้านนอกซึ่งมุม B มีขนาดกี่องศาครับ80องศานะครับต่อไปวัดขนาดของมุม C นะครับก็เพื่อให้วัดง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองหมุนกระดาษหน่อยนะครับให้มุม C ตรงกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรง DC จะต้องตรงกับ0องศานะครับมุม D มีขนาดกี่องศาครับขออภัยครับอันนี้มุม C นะครับมุม C มีขนาดกี่องศาครับ95องศานะครับจากที่เพื่อนวัดนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่เพื่อนวัดไหมครับมุม C คือ95องศาต่อไปมุม D ครับวัดคล้ายๆกับมุม C นะครับแต่มุมนี้เป็นมุมแหลมหรือมุมป้านนะครับเป็นมุมป้านนะครับมุม D กี่องศาครับเนื่องจากเราวัดจากทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็เลยมองวงนอกของไม้ครึ่งวงกลมนะครับมีขนาด140องศานะครับ
หลังจากที่เราวัดรูปสี่เหลี่ยม ABCD แล้วนำขนาดของมุมที่วัดใส่ลงไปในตารางครับมุม A คือ45องศานะครับมุม B 80องศามุม C 95องศาและมุม D 140องศาครับทำเช่นเดียวกับรูปสี่เหลี่ยม PQRS ครับเริ่มต้นเราวัดขนาดของมุม P ก่อนนะครับเราพบว่ามุม P ก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ45องศาเช่นกันนะครับมุม Q ครับนักเรียนพอเดาได้ไหมครับว่ามุม Q จะมีขนาดกี่องศาเอ่ยนักเรียนลองเดาใช่ไหมครับว่าน่าจะมีขนาด80องศาดังนั้นเราลองวัดกันดูครับพบว่ามุม Q ก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับ80องศาเหมือนกันนะครับต่อไปเราลองวัดมุม R นักเรียนพอคาดเดาได้ไหมครับว่ามุม R จะมีขนาดกี่องศานักเรียนคิดว่าน่าจะ95องศานะครับเราลองมาวัดกันดูพบว่าเป็นไงครับก็เท่ากับ95องศาจริงๆนะครับนี่เนาะตามที่เพื่อนวัดให้นักเรียนดูนะครับและมุมสุดท้ายคือมุม S นะครับเหมือนเดิมนักเรียนคิดว่ามุม S มีขนาดกี่องศาครับ140องศาซึ่งที่เพื่อนวัดก็พบว่าเป็น140องศาจริงๆครับดังนั้นเราเติมข้อมูลที่เราวัดลงไปในตารางนะครับมุม Q มีขนาด80องศามุม R มีขนาด95องศาและมุม S มีขนาด140องศานะครับหลังจากเสร็จข้อที่1แล้วข้อที่2ทำอะไรต่อครับวัดความยาวนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนปลายทางตรวจสอบคำตอบกับนักเรียนในห้องออกอากาศนะครับว่ามุมวัดมีขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับต่อไปข้อ2ครับข้อ2คือเราต้องการวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2นะครับเริ่มต้นเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับอันนี้นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ขนาดที่ไม่เท่ากับในห้องนะครับเพราะว่าการปริ้นของกระดาษอาจจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางวัดได้เท่าไหร่ขอให้ใช้ค่าที่นักเรียนปลายทางวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB ที่เพื่อนของนักเรียนวัดได้มีความยาวเท่าไหร่เอ่ย4เซนติเมตรนะครับนักเรียนใส่ลงไป4เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่าไหร่ครับยาว2เซนติเมตรนะครับต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง CD ครับส่วนของเส้นตรง CD ยาวกี่เซนติเมตรครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรใช่ไหมครับประมาณ 1.8 เซนติเมตรนะครับเนื่องจากไม้บรรทัดของเรานะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงขนาดนั้นนักเรียนเอาค่าที่ใกล้ประมาณใกล้สุดได้เลยนะครับต่อไปส่วนของเส้นตรง DA นะครับยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยจากที่เพื่อนวัดยาวประมาณ 2.6 เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถกรอกข้อมูลตามที่นักเรียนวัดได้เลยนะครับส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับBC ส่วนของเส้นตรง BC ก็คือ2เซนติเมตรนะครับ

ส่วนของเส้นตรง CD ล่ะ 1.8 ซมและส่วนของเส้นตรง DA ก็คือ 2.6 ซมนะครับหรือเราจะพิจารณาเป็นความยาวด้านก็ได้นะครับต่อไปเราวัดความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยม PQRS นะครับเราวัดความยาวด้าน PQ ก่อนนะครับความยาวด้าน PQ ด้าน PQ ยาวเท่าไหร่ครับ8เซนติเมตรนะครับ8เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน QR ยาวเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรนะครับ QR ยาว4เซนติเมตรนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะวัดขนาดได้ไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับเพราะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหน้ากระดาษของการปริ้นนะครับต่อไปด้าน RS นะครับส่วนของเส้นตรง RS ยาวเท่าไหร่ครับวัดความประมาณ 3.6 เซนติเมตรนะครับและด้าน SP ส่วนของเส้นตรง SP ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 5.2 เซนติเมตรนะครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่นำความยาวที่นักเรียนวัดนะครับกรอกลงไปในตารางข้อที่2ครับ

0: ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะได้ข้อที่2นะครับความยาวไม่เหมือนกับเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับดังนั้นถ้านักเรียนวัดได้เท่าไหร่ขอให้กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อที่3กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำข้อ3พร้อมกันนะครับข้อ3คือหาอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2ต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับเรานำด้าน AB นะครับมาหารด้วยด้าน PQ นะครับคือหัดหาอัตราส่วนของความยาวด้าน AB ต่อด้าน PQ นะครับด้าน AB ที่เพื่อนวัดเมื่อสักครู่นี้นะครับยาว4เซนติเมตรนะครับใส่เป็นเศษ4นะครับใช้ไม้บรรทัดเพื่อความสวยงามนะครับส่วนด้วยและความยาวของด้าน PQ คือ8เซนติเมตรนะครับนักเรียนสามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2นะครับต่อไปนะครับเราลองหาอัตราส่วนของความยาวด้าน BC ต่อด้าน QR นะครับด้าน BC เรายาวเท่าไหร่ครับ2เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน QR ล่ะ QR ยาวกี่เซนติเมตรนะครับ4เซนติเมตรถ้าเราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับก็ได้เศษ1ส่วน2เท่ากันนะครับหุยสังเกตว่าเป็นยังไงครับของ2อัตราส่วนนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนักเรียนคิดว่าอีก2อัตราส่วนจะเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ัน คิดว่าเท่ากันครูไม่เชื่อลองทำดูนะครับต่อไปหาอัตราส่วนของความยาวด้าน CD ต่อด้าน RS นะครับด้าน CD เมื่อกี้เราวัดได้1.8เซนติเมตรนะครับแล้วด้าน RS ล่ะ RS เราวัดได้ 3.6 เซนติเมตรนะครับทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับหุยเท่ากันนักเรียนคิดว่าอัตราส่วนคู่สุดท้ายเป็นไงครับน่าจะเท่ากันไหมครับน่าจะเท่ากันลองใส่ข้อมูลดูนะครับอัตราส่วนของความยาวด้าน DA ต่อความยาวด้าน SP นะครับด้าน DA เราวัดได้ 2.6 นะครับเซนติเมตรและด้าน SP นะครับวัดได้ 5.2 นะครับซึ่งทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เศษ1ส่วน2นะครับนะครับนักเรียนครับจากข้อมูลที่เราทำมานะครับเราได้นักเรียนปลายทางอาจจะได้ความยาวไม่เท่ากับนักเรียนห้องออกอากาศนะครับแต่อัตราส่วนของความยาวด้านที่ครูกำหนดเนี่ยครับแต่ละคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับต่อไปนะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำข้อ4และ6ด้วยตนเองและเราจะมาร่วมเฉลยกันท้ายคาบนะครับ

0: ต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อ4 5และ6นะครับเริ่มจากข้อ4นะครับให้นักเรียนจับอัตราส่วนของความยาวอัตราส่วนของมุมคู่ที่สมในกันนะครับคำว่าสมในก็คือเป็นมุมที่มีความสอดคล้องกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: ค่ะจากที่หนูได้นะคะข้อ4ก็คือจากรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองจงจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่ค่ะที่หนูได้นะคะก็จะเป็นมุม A เท่ากับมุม P มุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R และมุม D เท่ากับมุม S ค่ะข้อ5นะคะจากมุมคู่ที่สมในข้อ4จงรับคู่ที่สมในกันค่ะของหนูก็จะเป็นด้าน AB สมในกับด้าน PQ ด้าน BC สมในกับด้าน QR ด้าน CD สมในกับด้าน RS และด้าน DA สมในกับด้าน SP ค่ะ
0: ครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากข้อ4และข้อ5เนี่ยเราได้คู่ของมุมที่สมในกันและอัตราส่วนของด้านคู่ที่สมในกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจากข้อ4และ5เราจะนำมาสร้างข้อความคาดการณ์ของข้อที่6นะครับมีเพื่อนในห้องออกอากาศนะครับจะนำเสนอข้อความคาดการณ์ที่ได้นะครับ
2: ครับจากที่ผมได้นะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมี2เงื่อนไขครับคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่สมในกันเป็นอัตราส่วนเท่ากันครับ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอนะครับเพื่อนบอกว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนะครับจะคล้ายกันก็คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่นอกจากอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันเนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรามีอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขอะไรครับที่ขาดไม่ได้ครับมุมคู่ที่สมในกันจะต้องมีขนาดเท่ากันทุกคู่นะครับนักเรียนอย่าลืมเติมตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจะขอบคุณนักเรียนมากครับจากใบกิจกรรมนะครับสามารถจับคู่จุดยอดที่ทำให้ได้มุมคู่ที่สมในกันมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่นะครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เนี่ย

0: อัตราส่วนที่เท่ากันนะครับดังนั้นในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปหลายเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่นะครับและข้อ2คืออัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหมายความว่ารูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันไหมครับจะต้องคล้ายกันนะครับเราเลยสรุปเป็นบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมี2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่นะครับและเงื่อนไขที่2ก็คืออะไรนะครับอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันจะต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับหรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอ่ะนะครับเรามาสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้กันนะครับสำหรับบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับรูปเลขาคณิต2รูปนะครับจะเป็นรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรครับทั้ง2รูปนี้จะต้องมีรูปล่างที่เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนรูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับจะเขียนดังนี้นะครับอ่านว่ารูปเรขาคณิต A คล้ายกับรูปเรขาคณิต B นะครับต่อไปนะครับถ้ารูปเรามีรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับจะมี3สมบัติก็คือสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตรและสมบัติถ่ายทอดสำหรับสมบัติสะท้อนนะครับตัวเองย่อมคล้ายกับตัวเองสมบัติสมมาตรถ้าเธอคล้ายฉันฉันก็ต้องคล้ายกับเธอนะครับและสมบัติถ่ายทอดคือเธอคล้ายฉันและฉันไปคล้ายกับเขาเธอก็ต้องคล้ายกับเขาด้วยนะครับเป็นสมบัติทั้ง3นะครับอ่ะและรูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปหลายเหลี่ยม2รูปนั้นมีอะไรครับขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่และข้อที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับจบไปนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกันนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่1เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน1และแบบฝึกหัดที่2เรื่องรูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน2สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่ามี2สมบัตินะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: particularly by addressing blockages in blood and wound lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัว

เวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้านะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงณพรเลยครับจำได้ว่าบ้านณพรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านณพรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหาณพรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่

0: ่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิด

0: ทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวัง
1: กันต่อค
2: ่
1: ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
4: พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับแผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
6: บ้าง
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้อีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้สายไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคกแคกแคกอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่อ้อยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่โตโน่ชอบได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้มันคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม่โทรเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันขนาเพื่อตามหาไม่โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้ว yeah! คำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกัน

0: เขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมาก
3: ใช่
2: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของแอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: แอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมิลี่มาครั้งแรกแอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผั

0: รสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice. Yeah. Incredible.
4: I think in like 1 year you'll be perfect.
5: You'll right,
4: eating,
5: right.
4: You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
4: ริเชียส

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจและก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการพระองค์ท่านมากคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีคันเล็กๆมีคันเล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าเกิดอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
4: ก็มีเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
3: ต
4: ั้งใจค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
0: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่าง

0: เร็วจุดที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันในห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณห้องน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุล่ะเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
1: เป็นล็อกล็อกคอสองตัวเป็นตัวที่ใช้ประตูทางออกครับ
2: เปิดได้ใช
3: ่ไหมเป็นประตูทางออกประตูทางออก
2: เปิดได้ครับ
3: เปิดได้ออกไปก็ออกข้างหลัง
1: ได้ครับไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุ
4: ต้องเปิด
1: คนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงานต้องได้กลายเป็นว่าไม่มีใครทราบ
5: เพราะแค่นี้เฉพาะที่
6: ไม่ต้องไปมาไป
5: ไหนไม่มี
6: ป้าย
5: หนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีไฟหนีไฟ
7: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
8: เขาอยากจะถ้าเปิด
7: ถูกไหมครับใช่ไหม
9: สังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือ
10: ควันถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
11: แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
12: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีป้ายเปลี่ยน
8: ออกหน้าจะไม่มีป้ายเห็น
13: ไม่มีที่มอง
14: ซึ่งเขาจะเป็นคนบอกผม
15: วิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะกันไม่ให้คนที่เจอ
16: จ่ายตังค์หนีเข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
17: ตายเข้าห้องน้ำ
18: ครับผม
19: ก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
20: ด้านข้างด้านหลังมีครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับ
21: จะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
22: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
23: ตรงนี้นะครับที่เรา
24: ในร้าน
23: ชุดตังโมในร้านไม่ทราบครับ
25: แต่ที่เอาออกไปมันเกิดเหตุมาแล้ว
0: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านเนี่ยนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัตเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตบไหล่ให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะเอาไปดูบรรยากาศกันค่ะด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกัน

0: บอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
1: ท่านที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 24:00 น.
2: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
3: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34 คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
2: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่และผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกส่วนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
3: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5 ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบ อะไรเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
0: างด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วงตีห้านะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13คนจากทั้งหมด27คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71คนเคสสีแดงเป็นชาย12คนหญิง12คนรวมเป็น24คนเคสสีเหลืองชาย6คนหญิง7คนรวมเป็น13คนค่ะเคสสีเขียวชาย14คนหญิง18คนรวมเป็น32คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1คนหญิงอีก1คนรวมเป็น2คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มลงมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
2: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่1อยู่ติดกับห้องน้ําแล้วก็มีคนไปหมดสู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ําด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ําทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
1: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากตัวเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ำส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวเท่าที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ำทางขวาก็เท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นแหละจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี้ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าเท่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่ในการเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
2: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพงศ์ RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
0: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการ

0: ขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
1: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทม.คปภ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นๆอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งเกี่ยวกับเรื่องของทางหนีไฟด้านหลังอาคารค่ะโดยประตูฝั่ง

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
2: บ้าจริง

0: ดที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mag เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำงานเนาะในขั้นที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะรวบรวมข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในกิจกรรมนั้นมีการดำเนินกิจกรรมอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะทบทวนกิจกรรมนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้นำกิจกรรมนะคะที่สองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะหน้าตาใบกิจกรรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมนะคะเป็นคำตอบเพิ่มเติมนะคะจากกิจกรรมที่สองเรื่องมาออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลกันเถอะนะคะคำชี้แจงก็คือการนิยามปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาจากกิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในข้อที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนออกแบบการเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ข้างต้นนะคะนักเรียนจะได้สถานการณ์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้นักเรียนมาดูในตารางนะคะการออกแบบการเก็บข้อมูลนะคะนักเรียนดูอันดับแรกนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะข้อมูลที่จะเก็บก็คือรหัสประจำตัวนักเรียนนะคะชนิดข้อมูลเป็นตัวเลขนะคะต่อมาลำดับที่สองนะคะข้อมูลที่จะเก็บก็คือชื่อนามสกุลนะคะชนิดของข้อมูลก็จะเป็นข้อความนะคะต่อมาลำดับที่สามนะคะกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่สนใจมากที่สุดอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะเก็บใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยจากโจทย์สถานการณ์ก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามีทั้งหมด7กิจกรรมแต่เราจะต้องเลือกแค่3กิจกรรมเท่านั้นนะคะชนิดของข้อมูลก็จะเป็นข้อความนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าข้อมูลที่จะต้องเก็บนะคะจะต้องสอดคล้องกับชนิดของข้อมูลต้องระบุชนิดของข้อมูลให้ถูกต้องนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะขอบเขตในการเก็บข้อมูลนะคะปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บนะคะนั่นก็คืออะไรคะนักเรียนระดับม.3ทุกคนในสถานการณ์เป็นนักเรียนระดับชั้นอะไรม.อะไรคะตอบดังๆเลยม.3เพราะฉะนั้นอะไรคะปริมาณข้อมูลที่ต้องจัดเก็บก็คือต้องเป็นของม.3นะคะถามว่าเด็กนักเรียนทุกคนต้องเลือกกิจกรรมไหมในวันศุกร์เราต้องเลือกกิจกรรมไหมคะต้องเลือกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมคะต้องสำรวจทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลกี่วันคะ
3: 7 วัน
2: นะหรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่อะไรคะบริบทของห้องเรียนที่นักเรียนได้ทำการอภิปรายร่วมกันเลยนะคะน้อยกว่า7วันก็ได้อาจจะเป็นสัก2 วัน 3 วันนะเดี๋ยวนี้เก็บข้อมูลง่ายไหมง่ายไหมคะเวลาเก็บข้อมูลง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูช่วงเวลาที่จัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนะคะเพราะว่าอะไรคะกิจกรรมเราต้องเริ่มเรียนแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องเป็นอะไรคะสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนหรือนะคะถ้าเป็นในระดับชั้นม.3 สำรวจก่อนเปิดได้ไหมได้ไหมคะสัก1 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียนได้ไหมได้ใช่ไหมคะเราเดี๋ยวนี้เรามีอะไรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันหลายช่องทางถูกต้องไหมคะอาจจะทำไมคะมีอีกเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่บริบทที่นักเรียนทำไมคะได้อภิปรายร่วมกันเลยทีนี้ผู้ให้ข้อมูลคือใครล่ะผู้ให้ข้อมูลคือใครคะก็ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นม.3ถูกต้องไหมคะข้อที่1กับข้อที่4ต้องสัมพันธ์กันถูกต้องไหมคะต้องสัมพันธ์กันข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บก็ต้องเป็นอะไรคะข้อมูลของนักเรียนชั้นม.3ทุกคนนะคะผู้ให้ข้อมูลก็ควรจะต้องเป็นใครคะนักเรียนระดับชั้นม.3นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในบริบทของแต่ละกลุ่มเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็อาจจะสะดวกอะไรคะถ้าในกรณีที่นะในกรณีที่สมมติโรงเรียนปลายทางนะไม่ได้มีนักเรียนในระดับชั้นนั้นมากสักเท่าไหร่ ก็อาจจะเก็บข้อมูลที่เป็นอะไรคะการเก็บใช้เขาเรียกว่า

ในระดับชั้นนั้นมีผู้ให้ข้อมูลเยอะถูกต้องไหมคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะหาเครื่องมือมาช่วยผ่อนแรงถูกต้องไหมผ่อนแรงประหยัดเวลาอาจจะเป็นอะไรคะแบบสำรวจที่เป็นลักษณะออนไลน์หรือใช้โปรแกรมหรือใช้เทคโนโลยีทางเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือถูกต้องไหมคะปัจจุบันนี้นักเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเข้าไปที่ทำใน Google Form อย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้อะไรคะที่เป็นอะไรคะ Canva AI เหมือนที่เราสร้างแอปกันก็ได้ไหมได้เดี๋ยวนี้ทำได้หมดเลยนะคะทำเป็นฟอร์มแบบสำรวจต่างๆแล้วแต่อะไรคะนักเรียนจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะพอนึกภาพออกไหมเนาะนะคะโอเคนักเรียนก็อาจจะได้ทำไมคะวิธีที่แตกต่างกันนะแล้วแต่บริบทของกลุ่มนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของวันนี้นะคะนักเรียนคะเรื่องของวันนี้นะจะมีด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะนั่นก็คือ1การเตรียมข้อมูลนะคะ2การประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทำกิจกรรมได้1กิจกรรมอีก1กิจกรรมน่าจะเป็นการมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำที่บ้านโอเคไหมคะหรือนอกเวลาเรียนนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายลักษณะของความผิดปกติของข้อมูลและระบุประเภทความผิดปกติของข้อมูลนะคะข้อที่2เตรียมข้อมูลและเลือกใช้สถิติในการประมวลผลได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลนะคะข้อที่3ประมวลผลข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์นะคะข้อที่4เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยำลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้เราก็จะได้ทำกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะเดี๋ยวกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาศึกษาก่อนว่าการจัดเตรียมข้อมูลเนี่ยนะคะคืออะไรแล้วมีแนวการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนสามารถเอาใบความรู้ที่3นะคะขึ้นมาประกอบได้นะคะอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ทำไมคะไม่ได้อยู่ในใบความรู้นักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะขอดูด้วยนะว่านักเรียนมีร่องรอยการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปไหมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอันไหนใครยังไม่ได้ใบความรู้มีไหมคะชื่อใบความรู้ว่าอะไรใบความรู้ที่3เรื่องอะไรคะเรื่องอะไรนะการจัดเตรียมข้อมูลนะคะกลุ่มที่5ได้ใบกิจกรรมกับใบงานครบหรือยังคะครบแล้วนะต้องครบนะเพราะว่าครูให้นักเรียนนะคะแจกเมื่อต้นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะสำหรับปลายทางก็ครูได้บอกเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วเรียบร้อยแล้วว่าทำไมคะให้จัดเตรียมใบกิจกรรมใบความรู้มาให้เรียบร้อยนะคะก็รบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยดำเนินกิจกรรมตามต้นทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะเรามาดูก่อนนะเดี๋ยวสไลด์ไหนที่ครูบอกให้นักเรียนจดเพิ่มเติมนักเรียนก็จดโอเคไหมคะเพราะว่าอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่นักเรียนจะต้องใช้ดำเนินกิจกรรมด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะการเตรียมข้อมูลหมายถึงอะไรหมายถึงการดำเนินการกับข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมนำไปประมวลผลนะคะเราตอนนี้เราได้สมมติว่าเราได้ชุดข้อมูลมา1ชุดแล้วถูกต้องไหมคะจากการที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมานะได้มา1ชุด1ก้อนแล้วนะนะคะทีนี้เรามาดูจากการรวบรวมอาจจะยังไม่สามารถนำไปประมวลผลได้ในทันทีนะคะจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะเช่นข้อมูลอาจจะมีความซ้ำซ้อนหรือลักษณะที่ผิดปกติจากข้อมูลอื่นหรือมีรายการข้อมูลที่ขาดหายไปนะนักเรียนในสไลด์นี้นะคะข้อมูลมีความซ้ำซ้อนหรือลักษณะที่ผิดปกติจากข้อมูลอื่นนะคะเคยเห็นเวลาที่นักเรียนได้ฟอร์มการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนเคยกรอกผิดบ้างไหมเอาตัวเราก่อนเคยไหมคะเคยไหมบางทีเราจะกดเด็กหญิงเราไปกดเด็กชายแบบนี้เป็นต้นเคยไหมใช่ไหมคะแต่พอเราก้อนข้อมูลออกมาแล้วเราข้อมูลปริ้นออกมาพอเราเอามาดูซิทำไมคะมันมีการกรอกข้อมูลผิดหลายส่วนเลยก็เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้บางทีทำไมคะครูสำรวจนะอันนี้ยกตัวอย่างนะครูอาจจะสำรวจเลยคะอายุเราไปใส่อะไรน้ำหนัก

0: เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใช่ไหมหรืออะไรคะบางทีครูสำรวจส่วนสูงใช่ไหมนักเรียนอาจจะกดอะไรแล้วแป้นพิมพ์เบิ้ลไปบางคนสูง160อย่างเงี้ยนะนักเรียนทำไมเขาเรียกว่าอะไรนะแป้นพิมพ์ที่โทรศัพท์ค้างอย่างเงี้ยนักเรียนอาจจะกดเพิ่มเลข0ไป1ตัวจริงไหมเป็นเท่าไหร่สูงเท่าไหร่คะ 1,600 เมตรใช่ไหมเออนะ1,600 ลายเซนติเมตรใช่ไหมคะเออเป็นไปได้ไหมหมายถึงสูงขนาดนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมผิดไหมข้อมูลอย่างนั้น
1: ผ
0: ิดเราก็ต้องมีความอะไรคะมีความสงสัยในข้อมูลที่เราทำไมที่เราได้มาถูกต้องไหมเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะการทำความสะอาดข้อมูลเป็นกระบวนการปรับปรุงนะคะแก้ไขข้อมูลโดยคำนึงถึงลักษณะของข้อมูลและวิธีการประมวลผลนะคะทีนี้ก็จะมีทางในการตรวจสอบอยู่นะสไลด์นี้นักเรียนจดลงไปนะนะคะแนวทางการตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเพื่อทำความสะอาดข้อมูลมีดังนี้หนึ่งคือฟังให้ดีนะคะหนึ่งคือความสมบูรณ์นะคะข้อมูลที่รวบรวมมีความถูกต้องตามข้อกำหนดนะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะหรือจดลงไปในใบความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะมีความสมบูรณ์นะคะเช่นอะไรบ้างล่ะข้อชนิดของอะไรคะข้อมูลชนิดของข้อมูลมีความสอดคล้องกันเช่นอะไรคะอายุเป็นข้อมูลชนิดอะไรคะอายุตัวเลขหรือข้อความ
1: ต
0: ัวเลขนะคะชื่อเป็นข้อมูลชนิดของข้อความนะพอนึกออกไหมพอนึกออกไหมคะอายุเนี่ยต้องเป็นตัวเลขอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเออแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราทำไมคะเรากรอกข้อมูลนะเรียนถ้าสมมุติเราไปรวบรวมข้อมูลเราควรจะต้องอธิบายด้วยนะว่าทำไมคะเขาควรจะกรอกเป็นลักษณะแบบไหนถูกต้องไหมคะเช่นอะไรบางครั้งเรากรอกข้อมูลด้านบนน่ะนักเรียนนะคะด้านบนแท็บบาร์ที่เรากรอกข้อมูลน่ะบางทีเขาเขียนไว้เลยว่าทำไมคะไม่ต้องใส่ชื่อนำหน้าถูกต้องไหมหรืออะไรคะให้กรอกเป็นตัวเลขเท่านั้นเนาะเคยเจอไหมนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะตอนที่เราเก็บข้อมูลเราควรจะต้องทำไมระบุในฟอร์มการเก็บข้อมูลของเราให้ทำไมชัดเจนนะมันจะได้ลดความผิดพลาดเนาะเรียบร้อยหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนะข้อแรกเลยคือความสมบูรณ์นะคะ เอาต่อมาข้อมูลมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงนี่เห็นไหมเหมือนที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่สูงเท่าไหร่1,600 เมตรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นความจริงไหมไม่เป็นความจริงเราก็ต้องเอ๊ะใจแล้วถูกต้องไหมไม่ใช่เพื่อนเขาอาจจะสูงจริงก็ได้1,600 เมตรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงๆใช่ไหมคนเราไม่มีสูงขนาดนั้นนะคะน้ำหนักต้องไม่อะไรคะไม่เป็นจำนวนลบอยู่ดีๆทำไมกลุ่มที่3กรอกข้อมูลมาเลยน้ำหนักลบ50ใช่ไหมน้ำหนักเป็นไปได้ไหมตัวจะต้องผอมเรียวขนาดไหนใช่ไหมขนาดผอมเรียวขนาดไหนก็ยังไม่ติดลบใช่ไหมเราก็ต้องทำไมนึกแล้วว่าข้อมูลมันถูกต้องไหมนะคะอะไรอีกวันเกิดต้องเป็นวันที่ในอดีตอันนี้เคยมีกรณีที่ทำไมคะ
1: ใส
0: ่ปีปัจจุบัน2568มาเลยกลายเป็นว่าทำไมคะอายุปัจจุบันแค่3เดือนแบบนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันทำไมคนที่กรอกข้อมูลนั้นคือเป็นนักเรียนระดับชั้นมอะไรม.3แต่อายุทำไมคะ3เดือนแบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวครูมีแบบทดสอบให้ทำมีแบบทดสอบในกิจกรรมให้ทำดูซิว่าเราจะทำความสะอาดข้อมูลได้เยอะมากแค่ไหนนะคะต่อมานะคะคะแนนต้องมีค่าอยู่ช่วงอะไรคะ0ถึง100นะคะจากคะแนนเต็มเท่าไหร่คะ100คะแนนแบบนี้เป็นต้นนะวันที่อะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: ที่30
0: วันที่30ต้องไม่ใช่อะไรคะ

ต้องไม่ใช่วันเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมบางทีใครเกิดวันอะไรกรอกมาเลยวันที่30กุมภาพันธ์มีไหมเนี่ยในปฏิทินเนี่ยมีไหมคะมีไหมที่ว่ามี4ปีมีครั้งหนึ่งคือวันที่เท่าไหร่29อันนั้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะแต่ก็ต้องดูช่วงเวลาที่เกิดด้วยถูกต้องไหมเนาะต้องดูให้ดีนะคะเอาต่อมาข้อมูลบางอย่างมีอะไรคะบางอย่างจะมีค่าไม่ซ้ำกันเช่นอะไรรหัสประจำตัวนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยซ้ำกันได้ไหมได้ไหมไม่ได้เลขทะเบียนรถยนต์ได้ไหมไม่ได้เลขบัตรประชาชนอันนี้ไม่ได้ถ้ามีแสดงว่าทำไมบัตรประชาชนปลอมใช่ไหมหรือมีคนสวมเลขบัตรใช่ไหมต้องทำการตรวจสอบไหมคะตรวจสอบนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญไหมคะเป็นข้อมูลสำคัญไหมคะสำคัญนะรหัสประจำตัวนักเรียนอะไรอีกทะเบียนรถเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าเลขบัญชีต่างๆอย่างเงี้ยนักเรียนต้องระวังให้ดีนะคะข้อมูลบางอย่างต้องไม่เป็นค่าว่างเช่นชื่อนักเรียนใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดแบบนี้เป็นต้นข้อมูลมีค่าผิดปกติจากข้อมูลนั้นเช่นอะไรคะเก็บรวบรวมอายุของนักเรียนแต่มีข้อมูลอายุเป็น150ปีใช่ไหมขึ้นเป็นอะไรวัตถุโบราณเลยใช่ป่ะ150ปีมีไหมเนี่ยในห้องนี้มีใครอายุ150ปีมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อมูลมันทำไมมันต้องมีผิดพลาดตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะทำไมคะแป้นพิมพ์มันอาจจะทำไมอยู่ดีๆมันขึ้นเลขศูนย์มาให้นะโดยเฉพาะแป้นพิมพ์ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนชอบทำไมคะบางทีเราจะตั้งพิมพ์อัตโนมัติใช่ไหมคิดคำมันทำไมคะเหมือนบางทีเขาสะกดคำให้เราอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ทำไมเราต้องการไหมไม่ต้องการเราอาจจะต้องไปปิดฟังก์ชันนั้นนะคะจดแค่ทำไมคะเอาเฉพาะใจความสำคัญนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2คือรูปแบบเดียวกันนะคะข้อมูลเรื่องเดียวกันต้องเก็บอยู่ในรูปแบบเดียวกันเช่นอะไรข้อมูลน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกันนะคะวันที่นะคะในรูปแบบอะไรคะอาจจะเป็นวันเดือนปีหรือเดือนวันปีให้นักเรียนไปเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะอย่างที่ครูบอกว่าทำไมคะถ้าเราต้องการทำไมไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดน้อยที่สุดเราควรจะต้องเขียนคำอธิบายใช่ไหมบนอะไรคะบนไตเติ้ลบาร์ที่เรากรอกข้อมูลนะคะเป็นตัวอย่างให้เขานะคะหรืออะไรรูปแบบอะไรคะพ.ศ.นะหรือค.ศ.นะคะอันนี้เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในใบความรู้นะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปนะคะเอาต่อมาข้อที่3นะคะความครบถ้วนนะคะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะถูกต้องรวบรวมอย่างครบถ้วนต้องดูด้วยนะเขากรอกนะตามข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยครบไหมนะคะต่อมาข้อที่4นะข้อที่4ความทันสมัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะเวลาสถานการณ์นะคะเป็นต้นนะโอเคไหมคะเนาะเช่นอะไรอีกนักเรียนกรอกข้อมูลณวันที่เท่าไหร่แบบนี้เขาถามเรื่องปัจจุบันไหมเรื่องปัจจุบันไหมคะเรื่องปัจจุบันแต่ถ้าถามวันเกิดล่ะทันสมัยไหมเนี่ยไม่นะต้องอะไรคะเป็นข้อมูลในอดีตถูกต้องไหมถ้าเป็นวันเกิดเนาะนะคะโอเคไหมคะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมใครมีคำถามไหมคะมีไหมถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะในใบกิจกรรมเจอไหมคะตัวอย่างที่ 3.1 นะคะตัวอย่างที่ 3.1 นะคะเขาบอกว่าหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วได้ข้อมูลดังนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลจำลองฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจำลองนะคะให้นักเรียนฝึกสังเกตดีไหมคะจับคู่ก็ได้หรือนักเรียนจะสังเกตเดี่ยวๆก็ได้นะคะในอะไรใบความรู้ที่เท่าไหร่คะตอบดังๆที่3เรื่องการจัดเตรียมข้อมูลนะคะนักเรียนศึกษาตัวอย่างที่ 3.1 ได้เลยค่ะลองสังเกตดูซินะคะลองสังเกตดูซิว่ามีความ

0: เรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะในกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3นะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในวันนี้เลยค่ะ
1: ครับจากใบกิจกรรมที่3เรื่องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำไปประมวลผลกลุ่มที่3นะครับศึกษาข้อมูลในตารางที่1และเขียนข้อมูลที่ผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลครับตารางที่1นะครับอาชีพที่นักเรียนสนใจสามารถพิจารณาตามตารางและบันทึกได้ดังนี้ครับจากข้อมูลข้างต้นนะครับจะพบว่ามีตัวอย่างของข้อมูลผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการนำข้อมูลไปประมวลผลดังนี้ครับตำแหน่งที่4นะครับนางสาวณรมนรูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่6นะครับเด็กชายณกฤตชทารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่7นะครับนางสาวเจษดารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่8นะครับนางสาวสุวิชาดารูปแบบเดียวกันครับตำแหน่งที่10นะครับ401100นะครับเป็นเลขรหัสประจำตัวนะครับคือความสมบูรณ์ครับ
0: 13ชี้ให้ตรงบรรทัดนะชี้ให้ตรงบรรทัด
1: 13นะครับ401104ความสมบูรณ์ครับตำแหน่งที่23นะครับเด็กหญิงมนทิชารูปแบบเดียวกันครับ30นะครับนางสาวชทาพรรูปแบบเดียวกันนะครับตำแหน่งที่50นะครับนายพิพัฒน์ไม่มีนามสกุลนะครับครบถ้วนครับจากข้อมูลผิดปกติสามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำข้อมูลไปประมวลผลดังนี้ครับตำแหน่งที่4นะครับแก้ไขข้อมูล
0: ชี้ให้ตรงชี้ให้ตรงนะ
1: แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องก็คือนางสาวณรมนตำแหน่งที่6นะครับแก้ได้เป็นเด็กชายณธกิจชดาตำแหน่งที่7นะครับนางสาวเจษดาตำแหน่งที่8นะครับนางสาวสุวิชาดาตำแหน่งที่10นะครับตัดทิ้งตำแหน่งที่14นะครับตัดทิ้งเหมือนกันครับตำแหน่งที่23นะครับเด็กหญิงมนทิชาตำแหน่งที่30นางสาวชทาพรตำแหน่งที่50ครับตัดทิ้งเหมือนกันครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวค้างสไลด์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค้างสไลด์ไว้ก่อนนะอ่ะก่อนอื่นปรบมือเพื่อนก่อนเร็วจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ครูมีจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นนะเดี๋ยวเราพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนได้ทำกิจกรรมจะมีอยู่ข้อนึงใช่ไหมสังเกตไหมคะขึ้นว่าอะไรคะประทัดที่เท่าไหร่นะตำแหน่งที่เท่าไหร่คะตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ13ใช่ไหมใช่ไหมคะที่เป็นอะไรนะนางสาวเจษดาใช่ไหมประทัดที่เท่าไหร่คะ7ใช่ไหมอันนี้เจษดาเนี่ยเป็นชื่อส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของใครผู้ชายแต่คำนำหน้าเป็นอะไรคะนางสาวแต่ก็มีโอกาสที่ทำไมเป็นผู้หญิงได้ไหมได้เพราะฉะนั้นทำไมคะเราอาจจะย้อนกลับไปดูอะไรข้อมูลเบื้องต้นตั้งแต่แรกนักเรียนอาจจะทำไมคะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้ไหม

0: ม่ผิดนะนักเรียนไม่ผิดนะคะอันนี้คือข้อสงสัยเพิ่มเติมที่ครูให้นะคะกลุ่มอื่นๆก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำไมคะเห็นชื่อไม่สอดคล้องกับคำนำหน้าใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะทำไมตั้งข้อสงสัยไว้ได้ก่อนแล้วก็ทำไมคะย้อนกลับไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะให้แนวทางปฏิบัติดังนี้นะอย่าเพิ่งตัดทิ้งเราไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่3หรือกลุ่มอื่นๆมีประเด็นอะไรตามที่ครูแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็กลับไปเพิ่มเติมได้นะคะโอเคทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะ หลังจากการเก็บรวบรวมนะคะข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก่อนนำไปประมวลผลนะคะจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลหรือการทำความสะอาดข้อมูลนะคะเหมือนกิจกรรมที่เราได้ทำในวันนี้นี่แหละนะคะการเตรียมข้อมูลหรือการทำความสะอาดข้อมูลก็คืออะไรคะก็พวกเราช่วยระดมความคิดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมนะคะว่าจุดไหนตำแหน่งไหนมีความผิดปกติแล้วก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามีความถูกต้องครบถ้วนนะคะพร้อมที่จะนำไปประมวลผลนะคะถ้ามีข้อมูลผิดปกติก็จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะให้ข้อมูลถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนนะคะลักษณะของความผิดปกติของข้อมูลเช่นข้อมูลไม่สมบูรณ์ที่เราได้ทำไมติ๊กลงไปในตารางใช่ไหมคะข้อมูลไม่เป็นรูปแบบเดียวกันข้อมูลไม่ครบถ้วนข้อมูลไม่ทันสมัยนะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปทำนอกเวลานะคะเรื่องการประมวลผลข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนักเรียนรับใบกิจกรรมไปนะคะคนละ1ชุดแล้วทำไมคะให้นักเรียนไปแบ่งกลุ่มย่อยเหมือนวันนี้นะนะคะแล้วก็บันทึกผลมานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนจะได้ใบความรู้ที่4นะคะใบความรู้ที่4เรื่องการประมวลผลข้อมูลนะคะ1ใบนะและได้ใบกิจกรรมที่4นะคะใบกิจกรรมที่4เรื่องการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผลการทำกิจกรรมนะคะที่ครูมอบหมายนะคะในวันนี้นะใบกิจกรรมที่4แล้วก็ใบความนะคะเอามาพูดคุยกันในต้นชั่วโมงหน้าโอเคไหมคะเนาะนะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่านักเรียนไปปรึกษาครูได้ที่ห้องพักครูโอเคไหมคะนะโอเคอ่ะวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมไม่มีนะอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาทบทวนกิจกรรมที่ครูมอบหมายและเราจะมาพบกันในเรื่องการนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลใกล้จะเป็นเรื่องท้ายๆของการจัดการข้อมูลแล้วนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรปลายทางนะคะปลายทางนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลและใบกิจกรรมที่5เรื่องการนำเสนอข้อมูลสู่ความเข้าใจง่ายนะคะ2ใบนี้นะคะโอเคไหมคะใครถ้าไม่มีคำถามแล้วนะอย่าลืมนะท้ายชั่วโมงเดี๋ยวนักเรียนรับใบกิจกรรมกลับไปทำนอกเวลาเรียนนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนปะช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหม2คำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โท
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมากมาก
1: ส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสีย

0: อาจารย
1: ์โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
2: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
2: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอหนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
2: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
2: สวัสดีนะทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ย
3: จำได้ค่ะเ
2: ราเรียนอะไรกันไปคะเราได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่ไหมคะค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2ค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ถัดมานะคะในข้อที่2คือนักเรียนสามารถออกแบบชิ้นงานเพื่อรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้ค่ะถัดมาค่ะในข้อที่3นะคะคือนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นคุณครูมีคำถามมาทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะคะคำถามนะคะถามว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างจำได้ไหมเอ่ยมีด้านใดบ้างคะ
4: ด้านการศ
2: ึ
4: กษา
2: ด้านการศึกษามีการคุ้มครองเราในเรื่องของด้านการศึกษาการศึกษาควรเป็นการศึกษาที่เท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติและศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะมีด้านใดอีก
5: ความเท
2: ่
5: าเท
2: ีย
5: ม
2: ความเท่าเทียมในเรื่องอะไรการแสดงออกทางความคิดเห็นใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกไหมความเป็นส่วนตัวการรักษาความเป็นส่วนตัวของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของเราและผู้อื่นไม่มีสิทธิ์มาละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือเราได้มีการเรียนรู้กันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปนะคะก็ได้มีประเด็นในการศึกษานะคะหลายประเด็นด้วยกันนะคะนักเรียนประเด็นที่1 นะคะก็คือในเรื่องของสิทธิในด้านของการศึกษานั่นเองเราก็ได้มีการเรียนรู้กันไปนะคะว่าในด้านของการศึกษานั้นมนุษย์ทุกคนนะคะควรมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องของด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะถัดมาค่ะคือในเรื่องของสิทธิในความเท่าเทียมทั้งในเรื่องของเพศเชื้อชาติแล้วก็อะไรคะศาสนาในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้พูดถึงในเรื่องของสิทธิในความเป็นส่วนตัวด้วยนั่นเองนะคะค่ะและก็ต่อมาก็คือสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นแต่การแสดงออกของเรานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนั่นเองค่ะค่ะถัดมานะคะก็คือในประเด็นในเรื่องของสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะถัดมาคือสิทธิในความปลอดภัยและการคุ้มครองค่ะสิทธิในเรื่องของการที่อยู่อาศัยในเรื่องของความปลอดภัยในความเป็นอยู่ของเรานะคะค่ะและถัดมาก็คือสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมืองนั่นเองเราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อครบกำหนดอายุที่เราสามารถเลือกตั้งได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในสิ่งที่เราอยากจะนำแบบใดเราก็ทำการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรานั่นเองนะคะ ค่ะถัดมาคือสิทธิในการร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์นั่นเองค่ะเมื่อเราประสบกับปัญหาเราก็สามารถร้องเรียนและร้องทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือประเด็นที่เราได้ทำการเรียนรู้กันไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูมีคำถามมาถามทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าในประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่บ้างหรือไม่มีไหมคะ
4: ม
2: ีคิดว่ามีใช่ไหมคะมีในเรื่องอะไรบ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนบอกว่าความเป็นส่วนตัวนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ามีเรื่องใดบ้างที่ในประเทศไทยเรายังคงประสบกับปัญหาในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเองลองตอบคำถามไปพร้อม

ันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีเรื่องอะไรอีกคะความเป็นส่วนตัวคือการไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราก็ปัจจุบันยังมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหม

ความเท่าเทียมนี่มีหลากหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะก็มีหลายประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะมีเรื่องอะไรอีกคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกการแสดงออกทางความคิดเพื่อนบอกว่าการแสดงออกทางความคิดมีใครคิดว่ามีประเด็นอื่นๆอีกไหมค่ะนักเรียนในด้านใดบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการระดมความคิดนั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอภิปรายและเลือกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไขกลุ่มละ1ปัญหาโดยห้ามซ้ำกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีในเรื่องใดบ้างที่ยังประสบกับปัญหาอยู่ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเรานักเรียนก็สามารถคิดมาได้เลยนะคะโดยประเด็นนั้นห้ามซ้ำกันเลือกมาเพียงแค่1ปัญหาเท่านั้นนะคะนักเรียนและหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนทำการเลือกปัญหามาได้แล้วกลุ่มละ1ปัญหานะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกเพิ่มเติมเพื่อสรุปเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาสาเหตุและผลกระทบของปัญหานั่นเองค่ะว่าปัญหานั้นควรมีสาเหตุมาจากอะไรและได้ผลกระทบอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการระดมความคิดสักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนทำการระดมความคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอถามทุกกลุ่มว่านักเรียนได้ประเด็นในเรื่องของปัญหาอะไรบ้างนะคะในกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้ประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยของเราเรื่องอะไรคะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าประเด็นเรื่องอะไร
2: การใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะค่ะถัดมากลุ่มที่2ล่ะคะนักเรียนคิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
3: สิทธิและเสรีภาพทางความคิดและศาสนาครับ
0: ในเรื่องของการเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองใช่ไหมคะค่ะถัดมากลุ่มที่3คิดว่าประเด็นในเรื่องอะไรคะ

0: ิทธิการเป็นส่วนตัวค่ะ
1: สิทธิความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะลูกกลับมานั่งที่ได้เลยค่ะถัดมากลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4คิดว่ามีประเด็นในเรื่องอะไร
2: การกลั่นแกล้งในโรงเรียน
1: การถูกกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะถัดมากลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายมีประเด็นในเรื่องอะไรคะ
3: การใช้แรงงานเด็ก
1: การใช้แรงงานเด็กนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนจากประเด็นหาที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดนั้นนะคะก็เป็นปัญหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆที่นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิดมานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ประเด็นแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาทํากิจกรรมต่อไปนี้ค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะนักเรียนโดยคุณครูจะให้นักเรียนทําอย่างไรนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำการออกแบบชิ้นงานรณรงค์แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กลุ่มของตนเองเลือกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านใดบ้างนั่นเองนะคะทำการเลือกเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทำการเขียนปัญหาลงไปในกระดาษบลูฟนะคะโดยคุณครูจะกำหนดให้ในชิ้นงานมีรายละเอียดดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่หนึ่งก็คือนักเรียนต้องเขียนในเรื่องของชื่อปัญหาลงไปสองก็คือข้อความรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงส่วนนี้นักเรียนต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มว่านักเรียนจะนำข้อความในเรื่องประเด็นอะไรมาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะคะถัดมาคือในข้อที่3ก็คือนักเรียนต้องทำการตกแต่งภาพประกอบให้สวยงามนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างนะคะว่ากิจกรรมชิ้นงานคุณครูอยากให้ออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะค่ะนักเรียนนี้นะคะก็คือรูปแบบชิ้นงานในเรื่องของการรณรงค์นั่นเองนะคะค่ะโดยประเด็นที่คุณครูได้หยิบยกมาก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมนั่นเองนะคะนักเรียนโดยประเด็นปัญหานะคะก็คือคุณครูบอกว่าในเรื่องของทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตกแต่งไปได้เลยเห็นไหมคะสามารถตกแต่งได้เลยตามสไตล์ของเราอยากให้รูปแบบของการของป้ายรณรงค์ของเรานั้นมีรูปแบบใดทำการช่วยกันตกแต่งภายในกลุ่มนะคะค่ะและถัดมาคือคุณครูให้ข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้นะคะก็คือคุณครูบอกว่าความแตกต่างไม่ใช่ข้อผิดพลาดทุกคนมีคุณค่าอย่าปล่อยให้การกลั่นแกล้งกลายเป็นเรื่องปกติเราทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองหยุดกลั่นแกล้งเคารพสิทธิเพื่อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือป้ายรณรงค์ที่เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันออกแบบแล้วก็คิดข้อความเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของประเด็นที่นักเรียนทำการเลือกมาแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นทำลงไปในกระดาษบลูฟนะคะและหลังจากนี้เราจะมาทำการนำเสนอกันถ้าเราทำกันเรียบร้อยแล้วเราจะมานำเสนอกันนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ียนคุณครูสังเกตนะคะเห็นมีทุกกลุ่มนั้นได้ออกแบบแล้วก็วางแผนกันบางกลุ่มนั้นเกือบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลุ่มนั้นทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะว่าจะทำการนำเสนอในรูปแบบใดนะคะทำการหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ทำการซักซ้อมกันได้เลยค่ะนักเรียนค่ะหรือว่าถ้ากลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยนะคะก็เร่งมือนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะค่ะลงมือทำต่อได้เลย

ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางมือลงเลยค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะค่ะระหว่างที่คุณครูได้ทำการเดินสำรวจดูนี้นะคะคุณครูก็เห็นว่าทุกกลุ่มนั้นสามารถทำงานและร่วมมือกันอย่างดีเลยนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากจะให้แต่ละกลุ่มนั้นออกมาสะท้อนค่ะว่าประเด็นในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนั้นนักเรียนอยากจะรณรงค์ในเรื่องอะไรบ้างในหัวข้อใดบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะคะของทุกกลุ่มเลยนะคะออกมาเดี๋ยวขอให้กลุ่มใดพร้อมก่อนกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมยกมือได้เลยกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่3ใช่ไหมคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ครับผมมาจากกลุ่ม3นะครับสิทธิที่ผมนำมาเสนอนะครับก็คือสิทธิความเป็นส่วนตัวเหตุผลที่ผมเลือกสิทธิความเป็นส่วนตัวนะครับก็เพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับมีการละเมิดสิทธิแบบอย่างเช่นการหยิบโทรศัพท์เพื่อนมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ยครับสิทธิส่วนตัวนะครับใครก็หวงหยุดละเมิดก่อนที่จะสายไปครับ
1: ค่ะการรณรงค์นะคะก็คือก็ตามนี้เลยนะคะก็คือจะส่งเอ้ยขอโทษค่ะจะส่งจะแชร์ควรแคร์สิทธิคนอื่นคิดก่อนคิดแคร์ก่อนแชร์ดูแลสิทธิส่วนตัวค่ะแล้วก็เลิกถามข้อมูลส่วนตัวคนอื่นค่ะเช่นรหัสผ่านโทรศัพท์หรือว่า เลขบัตรประชาชนหรือว่าสิทธิส่วนตัวของคนอื่นค่ะให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ตัวเองต้องการค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับกลุ่มที่3นะคะเป็นอย่างไรคะนักเรียนเพื่อนออกมาพูดในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะคะเพื่อนก็ได้บอกว่าความเป็นส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรรักษาถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวเราก็ควรที่จะให้คนอื่นก่อนด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มใดอยากออกมาอีกคะมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่2ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่2นะคะและประเด็นที่พวกเราเลือกนะคะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับศาสนาค่ะสาเหตุที่กลุ่มพวกหนูนะคะเลือกประเด็นทางศาสนานะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยหนูนับถือศาสนาพุทธค่ะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งหนูก็ได้เห็นนะคะว่ามีหลายๆคนนะคะดูหมิ่นศาสนาอื่นๆหรือว่าศาสนาที่ความเชื่อไม่ตรงกับเราเลยเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะทุกศาสนาเท่าเทียมกันศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะ
1: ค่ะโดยคีย์เวิร์ดที่พวกหนูใช้นะคะก็คือศาสนาไม่ใช่กำแพงแต่ว่าคือสะพานเชื่อมใจกันถูกไหมคะก็คือเราเนี่ยพูดถึงว่าศาสนาเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยค่ะอยากอยู่ด้วยกันแบบมีสันติสุขค่ะไม่ทุกคนไม่ได้อยากจะสร้างกำแพงต่อกันแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็มันทำให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนพูดอะไรออกมาโดยที่อาจจะไม่ได้คิดจนทำให้บางทีนะคะมันเป็นการดูหมิ่นค่ะจนบางทีเนี่ยเราก็เกิดกำแพงต่อกันและกันค่ะแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยไม่เขาไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกกันนะคะมีแค่เราเนี่ยแหละค่ะที่ต้องการที่จะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้มองว่าศาสนาเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหมือนการที่เหมือนแคปชั่นสุดท้ายที่บอกว่าแต่คือสะพานเชื่อมใจกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนักเรียนนะคะในประเด็นที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอนะคะก็เป็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองออกมารณรงค์ในเรื่องของการที่เรารู้จักให้เกียรติศาสนาอื่นๆนั่นเองนะคะค่ะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะนำประเด็นตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะขอตัวแทนของ2กลุ่มเท่านั้นนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวส่วนกลุ่มอื่นๆนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานะคะนอกเหนือจากนี้นะคะมานำเสนอให้กับคุณครูได้นะคะค่ะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันที่คำถามนี้ค่ะนักเรียนคำถามนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีความสำคัญอย่างไรคะการที่เราได้ออกมาทำป้ายรณรงค์หรือเรียกง่ายๆคือเรามีส่วนร่วมในการที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรใครอยากตอบดี

0: ีความสำคัญอย่างไรกับเราหรือกับผู้อื่นไหมมีไหมคะใครอยากตอบสามารถหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยนะคะเชิญค่ะ
1: ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับ
0: คือการที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนมีประเด็นอื่นๆอีกไหมในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญในเรื่องอะไรอีกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าในเรื่องของทำให้สังคมน่าอยู่มีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะ
2: ค่ะก็เช่นการมีความเป็นส่วนตัวนะคะก็คือเราก็จะให้เกียรติกันในสังคมมากขึ้นค่ะโดยการที่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของใครค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ทำให้เรารู้ว่าสิทธิของเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าหวงแหนแล้วก็สิทธิของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปละเมิดด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเก่งมากๆค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะช่วยทำให้ผู้ที่ศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะนำไปสู่การให้ความสำคัญและปฏิบัติตนที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้และปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนของวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายอาญา1นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับกฎหมายแล้วนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องกฎหมายอาญาค่ะคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับ
5: บ๊ายบาย

เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาท

ขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมาพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างเราก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วแล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขาทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจะเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
1: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
2: เฮ้ย
1: สวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค่ะ
1: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวละเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเน
1: ี่
3: ย
1: เนี่ยนะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู

0: รั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
2: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
2: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
2: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
2: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสูงนี้ได
2: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
2: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
2: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
2: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
2: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
2: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครก็ว่าดีก็ดีไหม
2: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
2: ใช
1: ่สู้ไม่ได
2: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
2: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
2: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
2: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
2: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
2: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
2: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
2: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
2: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
2: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีแล้วที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูน่ะ
2: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ
1: ์
2: แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
2: ๆ
1: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
2: ไม่ได้โม้ค่ะ
1: โอ้แล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
2: ดูจากผิ
1: วพ
2: รร
1: ณ
2: รสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
2: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคของเราเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ย กิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
2: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อละ
1: รอบหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
2: ่48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ย
2: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบหนึ่งก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ย แบบดีน่าสนใจ ฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต
2: ่
1: คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดู

0: ลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
2: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
2: ไปเลย
3: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมี

0: ประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโคลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
2: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักหยักขอบขอบนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
2: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
2: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ์
2: ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
2: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
2: ใช่ค่ะแป้นสีทองสองก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
2: ค่ะสามคือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
2: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
2: ๆค่ะต่อไปคือพันไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
2: ค่ะต่อมา2,000นี้เป็นพันใหม่นะคะคือพันหวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
2: ค่ะอีกพันนึงคือพันสุยมี
1: ่สุยมี่
2: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดีสุด
2: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
2: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
2: ่ใช่
1: อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
2: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
2: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
2: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง 2,000 ใหม่ล่าสุดล่ะ
2: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
2: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
2: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
2: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
2: ค่ะ
1: มาปลูก
2: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เน
1: ี่
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
2: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
2: ใช่
1: ตอนเลย
2: ค่ะ
1: เพ
2: ราะว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
2: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2 เดือนครึ่ง
1: 2 เดือนครึ่ง
2: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8 เดือนได
2: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
2: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
2: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
2: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: น
2: ะ
1: คะคือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
2: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
2: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกใหญ่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
2: การดูแล
1: การเอาใจใส
2: ่ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
2: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
2: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8 เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
2: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
2: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีค่ะ
1: 3-5 ปี
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
2: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูก

0: ใหม
1: ่ใช
0: ่ช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลยตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิมก็เก็บผลผลิตได
1: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทำให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
0: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
1: ได
0: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
2: ต้องกว้างประมาณ
0: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร่
2: ประมาณ3เมตรค่ะ
0: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
2: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
0: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
2: ใช
0: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตรระยะห่างระหว่างต้น
2: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
0: 2เมตร
2: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
0: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
2: สลับฟันปลา
0: ทำไมมันดียังไง
2: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
2: ใช่
0: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
2: ค่ะ
0: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
2: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
0: แค่นั้นเอง
2: ค่ะ
0: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
2: ได้ค่ะ
0: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
2: ลองดูค่ะ
0: จากนั้นแบบนี้แล้วก
2: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
0: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
2: ใช่ตรงนะคะ
0: เ
2: สร
0: ็
2: จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
0: เอาดินกลบลงไปอย่างงี้
2: ค่ะ
0: แบบนี
2: ้ค่ะ
0: ปึ๊บ
2: ค่ะ
0: ประมาณนี
2: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
0: ได้เลย
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: 8เดือนเจอกันใหม
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร่
2: ไม่ยากค่ะ
0: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
2: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
0: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
2: ค่ะ
0: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
2: ค่ะ
0: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบกุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
0: 12-13 โล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะ
2: ค่ะ
0: โอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
2: ค่ะ
0: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
2: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
0: อ๋อมันจะช้ำ
2: ใช่
0: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
2: แล้วมันจะช้ำเหี่ยวด้วย
0: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
2: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
0: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
2: ค่ะ
0: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
2: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ

0: เรามาคัดไซส์ต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร
0: ์3เบอร์
1: ก็คือเบอร์สวยเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอด
0: เบอร์ยอด
1: ใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่า
1: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
0: ผิวเขาจะตึง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วอะไรจ๊ะ
1: ผิวขาวสวย
0: ผิวขาวสวย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
1: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
0: ์โอ้โหนี่ไซส์ใหญ่
1: ใช
0: ่เออโอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเบอร์ต่อมา
1: เบอร์ต่อมาคือเบอร์พิเศษ
0: เบอร์พิเศษ
1: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: ตั้งชื่องง
1: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
0: เบอร์พิเศษนะจะต่างเลยนะต่างเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
0: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
0: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
1: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
0: อ๋อแผงเราดิ
1: ใช่ค่ะ
0: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
0: อืม
1: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปั๊วไปต
1: ั
0: ดพ่อค้าคนกลางไปเราก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู่
1: ค่ะ
0: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออ
1: ย่าง
0: นั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าวใส่ขวดมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดนึงขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี
1: ้1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆเรื่องนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพร่ล่องโฟมเข้าไปรอรับ

0: ได้เลย
1: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
0: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
2: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
0: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
2: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูเลยคืออะไร
0: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
2: เพลี้ยแป้ง
0: ค่ะ
2: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
0: เป็นขาวๆอ่ะค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
2: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
0: แมลงวันทองค่ะ
2: แมลงวันทอง
0: ค่ะ
2: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
0: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
2: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
0: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
2: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
0: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
2: ต่อยลูก
0: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว
2: ้อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
0: ค่ะ
2: แล้วหนอนก็ชัย
0: ใช่
2: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
0: ค่ะ
2: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงยังเพี้ยแป้งแก้ยังไง
0: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
0: ใช
2: ่อ่ะแมลงวันทอง
0: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
2: ก็คือห่อซะเลย
0: ใช่อ
2: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
2: หนาเป็นพิเศษเลย
0: ค่ะ
2: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
0: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
2: แมลงวันทอง
0: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
2: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
0: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
2: อ้าวเหรอ
0: ค่ะ
2: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
0: มันก็ต่อยทะลุถุงเลย ชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุง ตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
2: หายไปเกินครึ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: นั่นคือความเสียหาย
0: ใช่
2: แบบร้ายแรงเลย
0: ค่ะ
2: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
0: หนาขึ้น
2: แข็งแรงขึ้น
0: ค่ะ
2: สามารถกันแมลงวันทองได้
0: ใช่ค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
0: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
2: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
0: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
2: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
0: ใช่
2: อ๋อ
0: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
2: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
0: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
2: แพงมาก
0: ค่ะ
2: วิธีการแก้ล่ะ
0: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
2: ่
0: ะ
2: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
0: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
2: ดอกจะแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
2: ฝนล่ะ
0: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
2: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
0: จืด
2: ฝรั่งนั้นจืด
0: วิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
2: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
2: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
0: ทิ้งดอก
2: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
0: ค่ะ
2: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
0: ค่ะ
2: ยังในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี้
0: 10ไร่ค่ะ
2: 10ไร
0: ่ค่ะ
2: ใช้คนงานกี่คน
0: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
2: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
0: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
2: สำหรับลูกที่ได้
0: ได้ขนาด
2: ขนาดแล้ว
0: ค่ะเราก็จะตัดออก
2: อืม
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วทำอะไร
0: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
2: น้มกิ่ง
0: ค่ะ
2: น้มยังไง
0: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
2: ้
0: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
2: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
2: ต้องโน้มมันมาอย่างนี
0: ้ให้มันโค้งงอ
2: เพื่อมันออกดอก
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
0: ่ค่ะ
2: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
0: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะหนึ่งไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
2: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
0: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
2: ปลูกพื้นไร
0: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
2: 200ต้น
0: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
2: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
0: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
2: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
0: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
2: ้
0: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
1: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนใน

0: ตารางทางเดียวให้สมบูรณ์
1: จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
0: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6ครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยแหละเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: อ๋อสวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์อ๋อสวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ฮะใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยอ่ะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะ

0: ี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียม

ก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดนึงก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบฉะนั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือเฮ้ยร่วมหน่อยดิโตโน่ร้อนนะ

อ่ะไม่เป็นไรแต่ก็อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่ชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับ
3: ถ้าเรายกดีมันก็จะง่ายค่ะ

0: ื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
1: เอาอันนี้ครับ
2: เอานี
1: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันหลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
2: ้มาดักซื้อกันครับ
1: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
0: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
1: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
0: เนี่ยครับคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
1: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบขอดู
3: กระดุมครับผม
1: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
3: ่
1: หรือว่าโอ
0: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่ง
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: 4คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไส้4นะ
0: ก็มาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยมากสวยมาก
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
1: มันก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ

ันนี้คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็กกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3 เดือนครับในการฝึกแต่ละ

0: คนทานแล้วติดใจ
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
2: ลองช
1: ิ
2: มฮะลองชิมฮะ
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
3: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
1: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
2: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
2: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
1: ครับ
2: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
1: ครับ
2: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
1: แยกเกรดดี
4: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
2: ลองชิมไหมลองชิมไหม
1: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
5: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
1: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี่
2: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
1: บาร
2: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมง
2: ครับก็จะแข็ง
1: โอเย
2: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
1: คร
2: ับ นะต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับป่ะ

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะ
0: สวนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นสวนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นสวนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอะครับนี่มันเป็นการจัดการสวนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาเขาจะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไป

0: คือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
1: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
2: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
2: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
3: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทรโคโดมามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
2: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
2: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
2: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
4: พี่เพิ่งตัดนะครับ
2: ผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
2: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
2: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับ
4: ระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้ย
2: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
2: ี้ครับเฉียงๆครับ
1: เฉียงๆระวัง
4: 2,000 บาทครับ
2: เจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
5: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับสาบละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็

0: ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน
1: ์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
2: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
4: จับประโมทครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: กล่องนี้คือยังไง
5: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียน Product of Thailand แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกแล้วกิโลประมาณ200บาท
4: ไม่เจ็บ
5: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพเป้าหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
6: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
7: ทางภาครัฐเอง
8: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะถามมาใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลง
2: แป๊บนึงหยุดก่อน
0: จะกินน้ำลายไ
3: หมดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะ
2: จ้าย
1: ายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้ใจยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: หนูกลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วเหรอลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ้ายายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ้ายายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ้ายายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ้ายังไม่พังจ้ายายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ้าหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าวฮะ
5: เขาว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรอ

0: ากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องสกิลพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จนประหยัดไม่ใช่เลย
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
2: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกจ้ะลูกถูกเลย
0: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
0: โอ้แค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
3: ่
2: ะคะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
4: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถั่วงอกมือถือนะลูก
4: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกพกพา
3: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้เดี๋ยวครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
4: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
0: ดำเป็นปี
4: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
0: ้ถ่านผลไม้
5: อ
0: ัน
5: นี้มันคือผลไม้อะไร
3: อะอะไรเอ่ย
5: ไอ้มันคืออะไร
4: ส้ม
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะถ่านผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับมาริคัม
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
6: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กลับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณค
5: ่
0: ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลย
7: ระวังล้ม
0: กันยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
5: มันยังเป็นสีเขียวไม่
7: ได้ยังไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
5: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
7: ก็ตะลิงปิงมาดาม
5: แล้วไหนตะลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
5: มันเด็ดมาทั้งพวง
0: เว้ย
5: มาละ
7: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
5: ันเป็นยังไงคะเนี่ย
0: ตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลยไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
5: อันนี้เปรี้ยวจัง
0: บอลละเพชรเปรี้ยวผม
5: กินปะ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยเถอะม
8: ไปไหนกันจ๊ะ
4: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
8: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
8: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
9: ขม
10: เฮ้ยหนูไม่กล้า
0: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
9: เร็วๆกินหรือยัง
8: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
9: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะขมมากเลย
0: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
8: ใช่
9: อ้าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
0: ขมปิดปีเลยนะคะ
8: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
8: ต้องชิมค่ะต้องชิม
0: หนูไม่ชิมได้ไหม
8: ไม่ได้
0: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
8: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
0: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
9: ้หอมน้ำเชื่อมค่ะ
0: โอ้ใช่ใช
8: ่หวานไหมคะ
0: อ๋อก็คือบาราเพชรเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
0: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
9: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน
8: ่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
0: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
9: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
0: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณมากค่ะ
0: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้อง
9: เจนกับน้องโบอิ้ง
0: ค่ะ

0: งั้นใครคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่คะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
2: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
6: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
5: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
7: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้น

0: จะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
1: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
3: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
1: แป้งสาลีน้ำตาล
3: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเด
1: ี๋
2: ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
3: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: ใช่ไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
1: ไข่เละแล้วตายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
2: ได้แล้วค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
3: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
1: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
3: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
4: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
3: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
3: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
4: ค่อยๆ
2: คนลูกค่อยๆคนกัน
1: คนให้ไข
2: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
4: จับ
2: หนูสองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
1: ได้แล้ว
5: สีจะออกนวลๆนะคะปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
3: เวลา
2: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
3: ได้ละ
2: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
1: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
5: ต้องคนอีกนานไหมคะ
3: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
2: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
1: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
2: อ
1: ๋
2: อใช้ได้แล้วค่ะ
3: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
2: เอาถาดนะคะ
3: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
1: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
3: เรียงให้เต็มนี่เลย
1: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
3: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
2: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
1: ๆ
2: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
3: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
1: ตักหยอดเลย
2: ค่ะ
3: ตั้งช้อนเลย
2: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
1: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เราต้องสู้เขานะ
2: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
6: คนเร็วมาก
1: เ
6: ลย
1: เร็วเปล่า
2: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
1: นี่
5: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
3: 30นาทีครับ
1: อย่างนั้นฝากน้องปันเลยนะคะ
5: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
1: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอค่ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ
1: ์ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
3: ชั้นล่างเลยครับ
2: ชั้นล่างเลยลูก
3: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
3: ครับผม
1: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
3: แล้วก็ปิดเตา
2: แล้วก็ปิดฝา
3: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
1: ได้แล้วค่ะแล้วหนูก็เอาเงี้ยออกมาน
3: ั่นแหละครับ
1: ไม่ออกไม่ออก
3: ไข่แดงแตกโอเค
1: เป็น
3: ไ
1: ม้โหสวยมาก
5: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
4: เนี่ยทีเดียวออกเลย
5: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
1: อันนี
4: ้แตก1ฟอง
1: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: สวยมา3ลูกแล้ว
1: ลูกที่4มันก็แตก
3: ปุ๊บ
1: ได้แล้ว
3: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
1: ไ
3: ปเลย
1: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
4: ออกนี่หมดนะฝั่งนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
1: อย่างนี้นะคะ
3: นั่นแหละ

0: ต้องเบาๆมือ
1: ใช่ม
0: ั้
1: ย
2: อันนี้ใส
3: ่ดูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
4: ีลูกไม่แตกพอเราย่างไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
0: ตอนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
4: แล้วเราต้องคน
0: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
3: ถ้าเราตีให้ขาว
0: ค่อยเทค่อยๆเท
3: เราต้อง
0: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
4: ให้ดูก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไ
0: หมอ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
4: เป
0: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
4: เออพอแล้ว
0: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆลอยใส
4: ่โอ้ย
2: จับถ้วยเอียงๆเอาไว้
4: แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี
0: ่
4: ย
0: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
4: บีบใส่หน้าขนม
0: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
0: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
4: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
0: ่
4: อ
0: ต่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
4: มีมะนาวเลยนะ
0: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
4: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
4: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
4: วิสิ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะเราก็จะได้เป็นขาวๆแบบนี
0: ้ครับผม
4: ไม่เราคงไม่ได้ของขาวคงจะออกส้มๆนิด
3: ๆออกสวย
4: ๆโอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
0: ัง ห
4: อมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้ง
0: น่าจะสุกแล้ว
4: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะ
2: มาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะ
4: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
2: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
4: โอ้ร้อนนะคะร้อน
1: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
0: ขนมเดียวกัน
4: ฟูจังเลยค่ะ
1: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักใส่
3: หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
4: มันเหมือนมีหน้าขนม
0: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันไม่ฟูนี่เท่า
4: ฟกมันเลยน้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
1: ปิดรู
2: ให้จับถุงจับถุง
3: ก็ตามหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
4: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
4: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
0: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
4: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: พอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะเหมือนที่ครีม
4: เหมือนใช้ดินสองเฮียน
3: ค่ะ
1: สีม่วงบ้าง
0: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี
1: ่สีม่วงพี่ชายทำเป็นจุด
3: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
4: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
4: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะถ้าเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
4: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
4: ใช่เวลานะได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
4: ่
3: เป
4: ็
3: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
0: นาที
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
4: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
3: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อน ไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
4: แบ่งให้น้องมดกิน
3: อ่าทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
4: ไปเดี๋ยวไปกวน
3: มะพร้าวมากวน
4: ไปกวนมะพร้าวกัน
5: ไปเลย
4: ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: ตุ๊กต
3: าอ่ะกวน
4: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
3: ันให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้พี่แล้วลูก
1: มันเดือดใช่ไหมคะที่มัน
3: ใช่ลูก
4: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
3: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
5: ร้อนมือร้อนมือ
3: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
1: นี่กลาง
3: ได้แล้วค่ะ
4: ได
3: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
4: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
3: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
4: ตรงไหนดีคะตรงนี
5: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
4: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให
1: ้หุ้ยหอม
3: ค่ะ
1: หอมค่ะ
4: เป็นไงบ้างคะหน้าตาโอ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
1: พี่เฟ
3: ย์สวยมากเลยหนูไปประจำที
5: ่ไปที่ตัวเอง
3: จ้ะ
4: สองมือกับที่กับที
3: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
1: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
4: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
3: นะคะ
4: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
3: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
1: ะ
3: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
4: แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
5: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
3: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
1: วาย
3: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
3: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
6: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
3: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
4: อันนี้ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
1: แล้วชิมได้หรือยังคะ
3: ได้ค่ะ
4: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
5: ใหญ่
4: น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
3: ค่ะ
4: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
3: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
4: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
1: อร่อย
4: มาก
1: อร่อยอร่อย
4: อร่อยหอมอร่อยหอมแล้วน้องเจนล่ะคะ
1: หวานหอมค่ะ
4: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
4: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปกินกันต่อดีกว่าไหมคะหมูที่เฟย์กินของคุณ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
2: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
3: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
4: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
1: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
5: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
6: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
7: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักษานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและร่วมมือดีมาตลอด
1: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัชดาภิเษกนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโอ้เท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารสักถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอ
3: นะอันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาใจ
0: ฮะไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
3: ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยบักกุเตศตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานต่างเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่นี่ได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกเลยครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

ห่างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทน์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คัมออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผัดเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแคครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: ต้านะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองต้านั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองต้ามีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับ
1: ได
0: ้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: มาจักรยานเลย
0: ได้ครับ
1: ค่ะ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักร

ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: แตะ
1: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
2: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
2: วันนี้จะพาเต๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
3: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
2: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะชั้นด้านนี้เลยค่ะ
2: ครับ
1: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: มาดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
2: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
3: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
4: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
1: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
5: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบอ่วงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยรวงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำ

0: ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: น้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบนี้
1: สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได
1: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
2: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
2: อ๋อ
1: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค่ะเรา
2: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
2: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถลองได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำคัญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ดค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: วมาวที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึงเพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: โอ้

0: างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู่
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
1: ะ
0: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
1: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
0: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
1: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
0: ใช่ไหม
1: แม่ก็ทำไม่ได
0: ้แต่ผู้ทำได้
1: ค่ะ
0: นี่ผู้ขอทีนึง

0: jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่ะก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค่ะ
1: ใส่กลอยลงไปใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ๊ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
2: เป็นแผ่น
1: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
2: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
1: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อย

0: หน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดหนืดนะ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่เป็นน้ำน้ำเนาะ
1: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
0: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหนียวแล้วนะ
1: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
0: เป็นปรุงรสแล้ว
1: ค่ะแล้วแต่คนชอบใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
0: จ้ะ
1: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
0: ็
1: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
0: จ้ะ
1: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
0: มันละลาย
1: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
0: ตามด้วยมะพร้าวขูด
1: ตามด้วยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: นี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปนี่ตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมา
0: ข้า
1: วเมาไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยนะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ปิ้งถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได
1: ้อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆ
2: กลับกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่าง
2: น
1: ี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม้าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: แ
0: ต่อันนี้ครูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่า

0: มันไม่ดีอันนี้
1: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
2: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
3: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
4: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
2: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
5: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
6: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
2: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นจุดในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: หือ

0: วัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เขาทำไมมีแต่รถอ่ะ
0: ผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู
2: ่ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับ
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเอาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาแล้วก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะ
3: คร
2: ับโอเคครับ
0: ทำไมถึงเริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
0: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
2: ไส้เดือน
1: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น

0: ดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซุปเปอร์สตาร
1: ์อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่นะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
0: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
2: อยู่ๆเนี่ยจะเอาที่วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คุกเคล้าให้คายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่วัวที่คายแก๊สมาแล้วรอบนึงรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
0: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เราลดน้ำ2 สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2 สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมา
0: ครับแล้วที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูล
2: ไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
0: คร
2: ับ พอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: แล้
0: วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปี

0: กับธุรกิจตรงนี้
1: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อน มีลุงคนนึงไว้หนวด ทำสวนหลังบ้าน ตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่ อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์

0: เพื่อนที่เป็น Thailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
1: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงเสือเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
0: ๆชีพมากแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: ไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: กลิ่นเลย
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: ครับหลักๆ
0: รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนนึง
1: กิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับนี่โห
1: รับเลยครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ไอ้ผิดคนนี่ครับ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยให้ไปเดินเล่น
1: มั้ยอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานมานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่ไปเล่นมะนาวค
0: ่ะและนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับพี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะ

0: ตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
2: ่ๆ
1: นะต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันลนมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
2: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดไว้ได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับพี
2: ่อุ้ยพี่แล้วต้นนึงนี่มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกขายลูกละ10บาทต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
2: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทา
2: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างคาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
2: ต้องการเปิดหนึ่งครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
2: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เหม
1: ือ
2: นสัตว์ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
2: ใช้ได้เลยโอเค
1: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
2: เป
1: ิ
2: ดสปริงเกอร์
1: แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
2: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้ว การจัดสรรพื้นที่เลี้ยง

0: และจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
1: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
2: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
2: อันนี้ก็
1: ตรงนี้คืออะไรพี่
2: กุ้งตะกร้า
1: อะไรนะ
2: กุ้งตะกร้าก
1: ุ้งตะกร้า
2: แต่ก่อนเนี่ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
1: เออจริงจริง
2: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
2: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
2: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
2: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
2: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
3: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
2: อันนี้ลอกคราบแล้วข้าวเจาะนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคราบของ
2: คราบครับแล้วคราบนี่ไม่ต้องเอาออก
1: ทำไมฮะ
2: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
2: โอ้ตัวอ้วนนั่งเลยนะโอ้ตัวย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
2: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
2: ่ตัวเดียวไง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
0: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลยในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
2: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
2: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
2: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้วก็
2: มะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
2: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
2: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท
0: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
2: ให้ฟัง
0: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
2: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
2: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
2: ไม่ต้องไปหา

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่หนึ่งไร่ของเขาจริงๆครับ
1: นับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี่
2: โอ้โหสุดยอด

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านลับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ6

60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาคือครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: บางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เพื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้าบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมาก

0: เลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งต่างๆที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
1: ่
4: ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
5: ครับแม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไง
6: บ้างก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไป

ไทยอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1
และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกกราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกกราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกกราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้5เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน6นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงต้อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
0: ใช่ครับและแน่นอนวันนี้เนี่ยผมและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดนึงซึ่งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้รับรู้เรื่องราวของเขาตามหน้าหนังสือพิมพ์มาก่อน
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสัตว์ชนิดนี้ก็คือสุนัขพิทบูค่ะ
0: เอาแน่นอนสิวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปพบกับสุนัขพิทบูซึ่งเขาเลี้ยงกันที่บ้านเลย
1: โอ้เลี้ยงในบ้านเลยเหรอคะ
0: ใช่แล้ว
1: งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้อง
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: นี่มาถึงแล้วถึงแล้วนี่ถึงแล้วนี่เสียงอะไรไหมนี่เสียงอะไรไหมสวัสดีครับคุณป้า
3: ครับเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่เป็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนี่ย
3: ครับผม
0: ครับดุไหมครับเนี่ยจับได้ไหมฮะ
3: จับได้ครับจริงๆแล้วครับสุนัขทุกพันต้องมีวิธีการเข้าหาว่าเขาพร้อมที่จะให้เราเข้ามาหรือเปล่านะครับวิธีที่ถูกคือไม่เข้าไปเผชิญหน้าเขา
0: ถ้า
3: เผชิญหน้ามันก็เหมือนเราเตรียม
0: เรื่องเลย
3: ใช่ครับ
0: เราต้องเข้าข้างข้าง
3: ข้างครับอย่างนี้ก็ดูว่าโอเคการไว้ใจจับได้
0: คนส่วนใหญ่เห็นพิทบูลแล้วเขากลัวนะฮะ
3: ใช่ครับจริงๆผมจะบอกว่าจริงๆหมาทุกพันไม่ใช่หมาของเราเราไม่สมควรไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่รู้จักเขาเหมือนเราไม่รู้จักกันพอเราไปเขาก็อาจจะมีการระแวงนะฮะเพราะว่าไม่เฉพาะแค่พิทบูลแต่พิทบูลมันมีพลังเขามีแรงเยอะครับผม
0: แรงเยอะ
3: เขามีแรงเยอะ
1: ต้นกำเนิดของพิทบูลมาจากประเทศอะไร
3: ไม่มีหลักฐานกำเนิดที่แน่ชัดว่าเขาเกิดมาจากอะไรแต่เขาถูกพัฒนามาจากตระกูลเทอร์เรียนะครับตระกูลเทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักล่าก็คือไว้เอาไว้ล่าสัตว์เช่นไวท์เทอร์เรียสมัยก่อนเขาก็ไว้ล่าหนูล่าสัตว์เล็กๆนะฮะอย่างพิทบูลแต่ก่อนเนี่ยเขาไว้พิทบูลไว้ต่อสู้กับวัวกระทิงหรือว่าก็มีหลายๆที่ต่อท้ายไวท์เทอร์เรียส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลที่เอาไว้ล่าครับผมจนถึงเวลาหนึ่งเขาก็มองว่าการต่อสู้มันโหดร้ายแล้วก็บัวเนี่ยมันก็ตัวใหญ่เขาเลยเปลี่ยนมาเป็นพิทบูลสู้กับพิทบูลเองนะครับ
0: ให้สู้ให้สายเหมาะสมกัน
3: ใช่พอถึงช่วงนึงการกัดสุนัขเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ยอมรับนะครับ
0: เขา
3: ก
0: ็ทรมานสัตว์
3: ใช่ครับเขาก็เลิกก็คือเราก็พยายามหาเอาพิทบูลไปทำอย่างอื่นกิจกรรมที่ดีเช่นล่าน้ำหนักกระโดดไกลว่ายน้ำ
0: คราวนี้ผมเห็นพิทบูลเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยบางตัวก็เพรียวๆหน่อยมั้ยฮะแบบ
3: ค
0: ุณดี
1: ๆครับผม
0: ใช่ครับตัวนี้มันดูแบบตันๆนิดๆ
3: คือต้องเล่าความเป็นมาอย่างนี้ครับผมพิทบูลจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นพิทบูลเหมือนกันหมดแต่ว่าก็ถูกพัฒนามาคือแบ่งอะไรใหญ่ๆตอนนี้ก็จะเป็นแบ่งได้สัก4จำพวกนะฮะก็จะตัวเตี้ยๆขาสั้นก็จะเป็นบูลลี่นะครับ
0: เตี้ยสั้นบูลลี
3: ่ครับผมถ้าเป็นพิทบูลสายที่เขาสมัยก่อนเลยที่เป็นดั้งเดิมที่เขาไว้ต่อสู้กันเนี่ยก็จะเป็นสายกัดเขาจะตัวบางๆเพียว
0: ๆ
3: ครับผมแล้วก็มีสายใช้งานที่เขาเอาไว้ล่าหมูป่าไว้ล่าน้ำหนักก็จะเป็นอย่างนี
0: ้
3: แล้วก็จะมีสายประกวดหรือสายโชว์
0: สายโชว์
3: ใช่ครับที่เข้ามาประกวดกันที่เป็นอเมริกันสแตฟฟอร์ดชายเทอร์เรียจริงๆก็เป็นอเมริกันพิทบูลเทอร์เรียด้วยนะครับผมที่เราเข้าใจกันว่าเป็นสายโชว์หรือสายประกวด
0: น้องคนดีชอบสายไหน
1: หนูชอบสายล่า
0: อย่างนี้ที่อย่างน
3: ี้สาย
0: น
3: ี้
0: นะอ๋อชอบสายนี่เหรอ
3: ไม่ใช่เหรอ
0: ปัจจุบันนี้เนี่ย
3: ครับ
0: พิทบูลเนี่ยในประเทศไทยนะฮะหรือว่าทั่วโลกที่เขากำลังนิยมกันอยู
3: ่
0: อันนึงก็คือการที่ทำให้พิทบูลเป็นสุนัขนักกีฬา
3: ครับผม
0: ใช่ไหมฮะก็คือการออกกำลังกายอะไรใช่ไหมฮะ
3: ก็คืออย่างประเทศไทยเงี้ยเราก็ได้รับอิทธิพลจากทางเมืองนอกที่เขาเอาสุนัขพิทบูลมาล่าน้ำหนักกันกีฬาล่าน้ำหนักนี่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เกิดจาก

0: พิบูเกิดจากพวกสุนัขอลาสกันมาลามูสที่ลากเลื่อนพวกไซบีเรียนที่ลากเลื่อนก็เริ่มแพร่หลายขึ้นมาเรื่อยๆจากจัดเล็กๆตอนนี้ก็เริ่มมีจำนวนสมาชิกเยอะขึ้น
1: คร
0: ับผม
2: ถ้าเป็นสุนัขลากเลื่อนเนี่ยค่ะการเลื่อนของ1ตัวมีเหมือนก็ปริมาณกำหนดไว้ครับว่าปริมาณมาตรฐานมันจะต้องยังไง
0: กติกาของกีฬาล้ำหนักของเมืองไทยเนี่ยครับก็คือลากระยะ 4.5 เมตรภายในเวลา1นาทีโดยที่ไม่ใช้สายจูงคือไม่บังคับหมา
1: อ๋อปล่อยให้เขาลากอิสระ
0: ใช่ครับผม
1: เขารู้หน้าที่ของเขาเองว่าเขาต้องลากไปให้ได้
0: ใช่ครับผมคือถ้าเขาทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้คือเป็นกีฬาที่คือเราไม่ทรมานส
1: ัตว์ไม่ได้แบบ
0: มาต้องมาก็คือปล่อยครับ
1: ถ้าเขาไหวแสดงว่าเขาไปแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังเขาก็จะ
0: เขาทำไม่ไหวเขาก็ไม่ทำ
1: นี่จะลากเลือดอ่ะตัวนี้เป็นนักลากใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมอันนี้เพิ่งไปแข่งที่งานเมืองทองธานีมานะครับลากไป 2,200 กิโล
1: 2,200 กิโล
0: ใช่ครับผม
1: คราวนี้ก็คือต้องมีการวอร์มอัพก่อนที่จะ
0: ใช่ครับผม
1: ออกกำลังนะ
0: คร
1: ับ เวลาวอร์มอัพทำยังไงบ้างครับเนี่ย
0: ก็เหมือนนักกีฬาทั่วไปครับก็เราก็มีการขยับเนื้อขยับตัววิ่งนะครับผม
1: อาจจะวิ่งแบบเหยาะๆ
0: ใช่
1: ให้
0: กล้ามเนื้อเขาคลาย
1: ครับ
0: นิดนึง
1: นี่ก็คือพอหลังจากวอร์มเสร็จปุ๊บ
0: เราก็เริ่มเอามาใส่ชุดลาก
1: เอามีชุดลากด้วย
0: ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นชุดเขาจะลากใส่เอาชุดนี้นะฮะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ครับผมลากตัดตัวบวก
1: อันนี้เกี่ยวลากกับหัว
0: ใช่
1: คราวนี้ชุดนี้เนี่ยอันนี้สั่งตัดนำเข้าหรือว่าไงฮะ
0: ใช่ครับชุดตัวนี้สั่งตัดพอดีมาตัวนี้พอดีก็เหมือนเสื้อครับผม
1: คือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วย
0: รับแรง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับผมพร้อมแล้วเราก็จะปล่อยให้สุนัขเดินในภายในระยะเวลา1นาที
1: โอเค
0: แม็ก
1: ลองดู
0: วึกวึกวึกวึกมาเร็วเร็วมา
2: โอ้ย
0: ดีมากมะ
1: อันนี้ก็ลากสบายมาก
0: ใช่ครับผมอันนี้คือฝึกมาตั้งแต่ตัวนี้ได้สัก5เดือนลากแต่น้ำหนักค่อยๆไล่ตั้งแต่น้ำหนักเบาๆจนร่างกายเขาแข็งแรงแล้วก็เข้าใจวิธีการลากเราถึงจะเอาขึ้นมาลากบนรางนี
1: ้อันนี้ก็เทรนนิ่งตั้งแต่เด็ก
0: ใช่ครับผมก็คือเราก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็ก
1: ค
0: ือเราก็ไม่ให้อ้วน
1: ครับ
0: เลี้ยงเขาให้แข็งแรงกินอาหารให้ครบนะครับผมออกกำลังกายให้พอเพียง
1: ที่ยกสูงสุดเนี่ยครับที่มีสถิติเอาบ้านเราแล้วกันฮะประมาณกี่กิโลฮะ
0: ลากน้ำหนักเขาจะมีรางวัลของแต่ละรุ่น
1: ครับ
0: แล้วจะมีรางวัลพิเศษ2รางวัลคือแม็กเวดกับเบสอินโช
1: ครับ
0: แม็กเวดคือน้ำหมาที่ลากได้มากที่สุดในงาน
1: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
0: ไม่เกี่ยวน้ำหนัก
1: ครับ
0: เบสอินโชคือน้ำหนักที่ลากได้หารด้วยน้ำหนักตัวคิดเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับผมถ้าเป็นแม็กเวดเนี่ยงานที่ผ่านมาอยู่ที่2,900กิโล
1: เกือบ3ตัน
0: เกือบ3ตันครับเบสอินโชนี่มาน้ำหนักอยู่20กว่าลากได้อยู่ประมาณตัน8
1: ประมาณโอ้โห70ประมาณ70เท่าล่ะพูดง่าย
0: ครับผมเจ็ดสิบเท่าครับผม
1: โอ้โหผมเห็นเขาลากเนี้ยบางคนก็มองว่าเอ้ยเราเอาสัตว์มาทรมานหรือเปล่าเอาหมามาทรมานหรือเปล่าเนี่ย
0: จริงๆแล้วเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเพราะว่าเราตอนแรกที่หมาสุนัขพันนี้ถูกพัฒนามาให้ใช้ต่อสู้กันเราก็ไม่ให้ต่อสู้กันเราเอามาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแล้วก็เอามาเล่นลากน้ำหนักซึ่งเป็นทางออกในการออกกำลังกายระบายเข้าสังคมนะครับแต่คือกติกาที่เอามาแข่งลากน้ำหนักเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ป้องกันการทารุณสัตว์ด้วยคือเวลาลากน้ำหนักอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือเราไม่ใส่สายจูงเราปล่อยหมาปุ๊บมีระยะเวลาให้หมา1นาทีถ้าหมาไม่ลากภายใน1นาทีก็ถือว่าหมาทำไม่ได
1: ้
0: ก็คือหยุดหมาเราไม่มีการบังคับเขาว่าต้องมานะก็คือจะเป็นการซ้อมความเข้าใจระหว่างคนกับหมามากกว่า
1: We'll be right back. แล้วเป็นไงโหดไหม
2: สำหรับแนวคิดของหนูคือที่เราทำไปเนี่ยก็เพื่อตัวน้องหมาเองเพื่อให้น้องหมาเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นร
0: ่
2: างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเราสอนทุกวันเนี่ยอ่ะโอเคมันก็ได้ออกกำลังกายไปแข่งเนี่ยเราก็ได้ออกกำลังกายอยู่ดีมันไม่จำเป็นว่าไปแข่งแล้วจะต้องกดดันต้องทำที่ได้นะต้อง
0: ใช่ครับน้องคนดีเข้าใจถูกแล้ว
1: เหมือนนางยกน้ำหนักน้องคนดีเห็นไหมท่าทางที่เขายกเนี่ย

0: ดยปกติครับนักกีฬาเวลาแข่งขันเนี่ยอาจจะเจออาการบาดเจ็บได้
1: ใช่ครับ
0: อย่างสุนัขที่มาออกกำลังกายเนี่ยก
1: ็
0: น่าจะมีอาการบาดเจ็บได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับผมอย่างตัวนี้ก็ก่อนที่จะไปแข่งก็บาดเจ็บครับผม
0: เป็นอะไรฮะ
1: บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับผมน่าจะเป็นเอ็นตรงนี
0: ้ครับ
1: เขาออกมาแล้วก็วิ่งเกิดสะดุดอะไรไม่รู้เขาก็ดูเหมือนว่า
0: เจ็บขา
1: ใช่ครับผมส่วนใหญ่เกิดจากการซ้อมอาจจะลากน้ำหนักมากเกินไปหนักเกินไปหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ไหวก็อาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อบ้างมีอันนึงที่เมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาผมก็ได้ยินข่าวว่าคือหมาพวกนี้มีการซ้อมลากน้ำหนักมีอะไรแต่หมาเนี่ยระบาย
0: ความร้อน
1: มันใช่ทั้งป่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องฮิสโตกเข้ามานะเวลาเราเล่นกับหมาเราก็ต้องดูอาการเขาว่าเขาไหวไหมเขาเคยทำได้เท่าไหร่เพราะว่าแต่ละวันเขาก็ไม่เหมือนกัน
0: น้องคนดีรู้จักคำว่าฮิสโตกไหมฮิสโตกเนี่ยเขาระบายความร้อนไม่ทันแล้วเกิดความอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นมากกว่าปกติถ้าเกิดในคนเนี่ยเราจะเรียกลักษณะโรคก็คือเหมือนกับโรคลมแดดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ตากแดดแต่เขาออกกำลังกายมากเกินไปคราวนี้พอร้อนมากเกินไปออกกำลังกายมากเกินไประบายความร้อนไม่ทันสุนัขต่อมเหงื่อเขามีแค่ตรงแถวฝ่าเท้าแค่นี้เอง
1: ที่ช่วยได้ก็คือใช้ผ้าเย็นๆชุบน้ำ
0: เช็ดตัวนะเพื่อให้ความร้อนเนี่ย
1: ระบายเข้า
0: ไปนะอันนี้ก็อาจจะช่วยได้เป่าพัดลมเช็ดตัวแล้วเปิดพัดลมให้เอาความร้อนไปเร็วๆก็ช่วยได้อันนั้นแหละเป็นโรคที่จริงๆช่วงหน้าร้อนเนี่ย
1: ต้องระวัง
0: นะ
1: ต้องระวังเลย
0: อันนี้ก็คือก่อนฝนตกแล้วก็หลังฝนตกที่อากาศชื้นๆเนี่ยโอ้โห
1: จะอ้าว
0: หลังจากที่น้องคนดีได้ฟังพี่ปาล์มเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์รวมถึงเห็นแล้วว่าเขาลากจูงมันยังไงลากน้ำหนักกันได้ขนาดไหนคราวนี้นะครับเราจะไปพบกับสัตวแพทย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมสัตว์นะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการที่เราเอาสุนัขมาออกกำลังกายพฤติกรรมต่างๆเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับ
2: ในกรณีที่เราเจอสุนัขแปลกหน้านะครับถ้าสมมติว่าสุนัขตัวนั้นมีชื่อนะครับให้เรียกชื่อแต่ในกรณีที่ไม่มีชื่อเนี่ยการเข้าหาเนี่ยครับให้เข้าหาด้วยลักษณะของการเดินแบบช้าๆและเข้าหาจากด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้แต่ว่าให้สุนัขเขารู้ครับว่าเรากำลังเดินเข้าไปเข้าแบบช้าๆนะครับด้วยท่าทางที่เป็นมิตรแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยส่งเสียงในลักษณะของความอบอ้อมอารีเมตตาอย่างเช่นแบบชื่อจูดี้เงี้ยจูดี้เป็นยังไงบ้างวันนี้สวัสดีนะหรืออะไรก็ตามที่ส่งถึงความเมตตาออกไปนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือห้ามสบตาสุนัขตัวนั้นเด็ดขาดลักษณะของ eye contact หรือการมองตาสุนัขเนี่ยถือเป็นเรื่องของความท้าทายเมื่อไหร่ที่เราสบตาสุนัขนั่นคือเรากำลังท้าสู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับสุนัขแปลกหน้าซึ่งบุคคลทั่วไปชอบทำมากเลยก็คือเข้าไปแล้วไปลูบหัวห้ามเด็ดขาดการลูบหัวคือการข่มแบบนึงเนื่องจากสุนัขพันธุ์พิบูลนะครับเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการออกกำลังเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากซึ่งการออกกำลังเนี่ยก็มีได้ในลักษณะของหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาวิ่งพาเดินการว่ายน้ำการโยนบอลหรือว่าการให้เขาไปคาบสิ่งของกลับมานะครับแต่เนื่องจากว่าเขาเป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะมากกว่าสุนัขพันธุ์อื่นเนี่ยระยะเวลาในการออกกำลังอาจจะใช้เวลามากพันธุ์อื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องมีความอดทนแล้วก็แข็งแรงพอๆกับสุนัขในการร่วมเล่นนะครับหรือร่วมออกกำลังกาย
1: อันนี้มีอีกตัวนึงฮะ
0: ครับ
1: ลูกดิ๊กนะฮะเดี๋ยวเขาน้องเขาได้มาโชว์พร้อมกับเครื่องวิ่ง
0: อ๋ออันนี้ลู่วิ่ง
1: ครับผม
0: ไอ้ลู่วิ่งนี่เนี่ยเอาไว้สำหรับสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: คนวิ่งได้ไหมฮะ
1: ได้ครับน้องคนดีวิ่งสิ
0: น้องคนดีวิ่งสิ
3: วิ่งมากัด
0: โอ้นี่เขารู้หน้าที่เลยนะเนี่ย
1: ครับผมเขาวิ่งเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับอันนี้คือเหมือนคนขึ้นลู่วิ่งที่ฟิตเนสนะฮะครับเราก็วิ่งกันทุกวันเหมือนกับคือเราชีวิตในเมืองเราพาหมาออกไปวิ่งข้างนอกลำบากนะฮะอันนี้เราก็ต้องทำในบ้านเหมือนคนมีลู่วิ่งในบ้านเราก็มีลู่วิ่งกันสุนัขในบ้าน
0: ปกติเขาวิ่งนานไหมฮะ
1: ก็อยู่สัก10นาที15นาทีฮะแต่คือเรื่องเครื่องวิ่งนี่ก็เป็นอันตรายถ้าเราปล่อยเขาวิ่งเองมีสิทธิ์เป็นฮีทสโตรกได้นะฮะคือการออกกำลังกายทุกอย่างคืออยากจะฝากว่าเราต้อง
0: ใกล้ชิดประเมินอาการเขานะฮะ
1: เราก็ต้องอยู่ในบริเวณที่เขากำลังทำกิจกรรมอยู่ส่วนใหญ่พอหลังอย่างนี้เราก็จะปล่อยเขาไปทำกิจธุระของเขาเขาก็จะเดินใช่ครับหลังจากที่คือโดยธรรมชาติสุนัขพอให้ออกกำลังกายเสร็จแล้วปล่อยเขาสักพักนึงเขาก็จะขับถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะอยู่จนถึงอยู่ห้องนอกเล่นจนถึงเย็นๆนะครับผมแล้วก็กินข้าววันละมื้อ
4: คือหมาที่บ้านทุกตัวกินข้าววันละมื้อตัวไหนที่เป็นนักกีฬาก็จะมี

0: เศษกว่านิดหน่อยเพิ่มโปรตีนเพิ่ม
1: ครับครับ
0: อะไรเข้าไป
1: ฮะช่วงเหมือนกับเก็บตัวฮะเหมือนเก็บตัวต้องกินอาหารที่ดีสุขภาพดี
0: ครับผม
2: พี่ตามหา
0: ครับผม
2: ไอ้อันนั้นมันคืออะไรคะ
0: อันนั้นคือสปริงโพครับผมจริงๆก็ทุกพันธุ์เขาก็เล่นครับผมเป็นสปริงโพเป็นเชือกลงม
1: า
0: แล้วก็ให้เขากัดนะฮะดึงเยอะก็เป็นเครื่องออกกำลังกายอย่างหนึ่งเขาก็จะดึงดึงดึงดึงดึงอย่างเงี้ยฮะก็จะได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่ส่วนค
1: อก็เหมือนกับคนนะว่า
0: ใช่เหมือนโหนบาร์ให้
1: ยกเวทก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้ซิทอัพก็เอากล้ามเนื้อส่วนนี้
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็เหมือนกันก็เอากล้ามเนื้อส่วนแถวหน้าอกคอใช
0: ่ไหมจริงๆก็บางทีก็เราก็จัดเป็นโปรแกรมว่าวันนี้วิ่งพรุ่งนี้ลากอีกวันนึงไปเดี๋ยวไปกัดสปริงโพตามที่เราวางแผนไว้อย่างเงี้ยครับผม
1: โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้เอาสุนัข2ตัวนี้เนี่ยใกล้กันใช่ไหมฮะ
0: คือจริงๆพิทบูเนี่ยฮะเขาเป็นหมาที่ไวต่อสิ่งเร้ามากแล้วคือรักการต่อสู้พอสมควร
1: ครับ
0: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหมา2ตัวเนี่ยอาจจะเจอสิ่งเร้าข้างนอกเหมือนหมามาเห่าหน้าบ้านเขาออกไปกัดไม่ได้เพราะว่าหันกลับมาด้วยอารมณ์ที่ค้างอยู
1: ่
0: ใช่ก็คือซัดกันเองก็เหมือนหมาไทยปกติเวลาเขากัดกันเนี่ยแนะนำนิดนึงบางคนเนี่ยผมเห็นในคลิปหลายทีที่เวลาเขาแยกเขาใช้อะไรอะน้ำร้อนบ้างอะไรบ้าง
1: คือ
0: จริงใช่คือจริงมันไม่ได้ผล
1: ย
0: ิ
1: ่งกระตุ้นให้เขา
0: ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเราใช้เนี่ยฮะจะเป็นไม้งัดปากว่าสมมติเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเขากัดติดสมมติว่ากัดติดอยู่เราก็จะเนี่ยสอดเข้าไปนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็งัดอย่างนี้เพื่อให้เขาปากเขาเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้ดึงเขาออกมานะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องในการแยกสุนัขกัดกันไม่แนะนำให้ปล่อยพิทบูอยู่ตามลำพังโดยไร้การควบคุมคือที่เห็นเนี่ยคือหมา2ตัวนี้ผมฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
0: จริงๆเราสมควรฝึกสุนัขไม่ให้ก้าวร้
1: าว
0: คือเข้าสังคมได
1: ้
0: หมาทุกตัวอยู่ในบ้านไม่สมควรที่จะถึงขั้นว่าเห็นกันไม่ได้เลยเจอแล้วต้องกัดกันก็คืออยู่กันเห็นกันได้แต่คือเราก็ต้องป้องกันไว้คือหมาทุกตัวมีกรงที่สภาพที่สมบูรณ์คือไม่สามารถออกมาได้ที่เราไม่ปล่อยก่อนที่เราจะเลี้ยงสุนัขทุกพันเราสมควรที่จะดูว่าเรามีความพร้อมในทุกๆด้านไหม
2: แล้วก็ควรจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดที่เราจะเลี้ยงด้วย
0: ใช่อย่างที่เรียนว่าพิทบูเป็นสุนัขพันธุ์ที่พิเศษคือพละกำลังเพราะฉะนั้นบ้านหนึ่งไม่สมควรมีเยอะ
1: ครับตัว2ตัวพอละทำไม
0: ผมว่า2ตัวนี้ก็
1: เยอะ
0: 2ตัวนี้อาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้แล้วด
1: ้
0: วยใช่จริงๆตัวเดียวเหมาะสมอย่างผมเนี่ยมีหลายตัวหน่อยผมก็เอาไปไหนได้ไม่กี่วันต้องมีคนมาดูต้องอะไรฮะก็คือจริงๆจริงๆเลี้ยงให้เหมาะสมกับชีวิตดีกว่าครับว่าลงมีความพร้อมแค่ตรงไหนก็เลี้ยงแค่ตรงนั้น
1: การที่เขาจะกัดคนไม่กัดคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะกับการ
0: คือหนึ่งผมว่าเจ้าของก็มีส่วนนะฮะผมก็มีการจูงออกไปข้างนอกคือควบคุมใส่สายจูงเดินออกไปข้างนอกไปเล่นข้างนอกแต่คือทุกครั้งที่ผมอยู่ข้างนอกผมไม่เคยปล่อยสายจูงการอยู่ที่สาธารณะเนี่ยทุกคนต้องใส่สายจูงไม่ว่าจะหมาเล็กหรือหมาใหญ่
1: จริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าการใส่สายจูงนี่สำคัญมากไม่มีสายจูงคือไม่สามารถควบคุมอะไรเลยได้เลยจะวิ่งไปไหนจะไม่ไปกัดคนดีจะไม่ไปกัดหมาตัวอื่นเราได้แต่มองจนกว่าเขาจะกัดแล้วทำอะไรไม่ได้อะแต่ถ้าสายจูงปุ๊บเวลาเขาจะไปไหนเราสามารถใช้สายจูงในการควบคุมบังคับได้ด้วยนี่

ากข่าวต่างๆนะครับที่ได้ยินในเรื่องของการที่สุนัขพิบูลเนี่ยนะครับเข้าทำร้ายหรือว่ากัดเด็กคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของเนี่ยครับอาจจะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของเขานิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรในกรณีของเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเนื่องจากสุนัขพิบูลเนี่ยเขาเป็นสุนัขที่มีความรักเด็กแล้วก็มีความอ่อนโยนแต่ในกรณีที่เราทิ้งสุนัขพิบูลนะครับโดยเฉพาะพิบูลที่มีอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึงไม่เกิน2ปีเนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนะครับแล้วก็เมื่อเราปล่อยให้เขาอยู่กับเด็กเล็กๆเด็กที่มีขนาดตัวที่เล็กกว่าการเคลื่อนไหวของเด็กหรือแม้แต่เสียงของเด็กที่ส่งเสียงร้องเนี่ยครับจะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ชวนให้พิบูลเข้าไปเล่นด้วยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปเล่นเนี่ยเนื่องจากพิบูลเป็นสุนัขที่มีร่างกายใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรงการเล่นของเขาเนี่ยครับอาจจะรุนแรงแล้วก็ด้วยความที่เขายังไม่เป็นผู้ใหญ่พอสำหรับพิบูลเนี่ยความสุขุมรอบครอบหรือการยับยั้งในเรื่องของกำลังอาจจะมีไม่มากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปเล่นกับเด็กปุ๊บกำลังที่ส่งออกไปเนี่ยอาจจะมากเกินกว่าที่เด็กจะรับไหวแล้วเมื่อเด็กได้รับการกัดหรืออะไรแล้วมีการส่งเสียงร้องหรือดิ้นรนปุ๊บมันจะเป็นสิ่งเล้าให้เขาสุขเฮ้ยเด็กคนนี้เล่นกับเขาเขาก็จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมที่ตัวเขาเองเนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากำลังทำร้ายเด็กอยู่

0: เพราะนั้นตรงนี้ก็แนะนำว่าในกรณีที่มีเด็กเล็กอยู่ในบ้านและต้องเลี้ยงพิบูลด้วยไม่แนะนำเลยที่จะปล่อยให้เด็กอยู่ร่วมกับสุนัขพิบูล2ต่อ2นะครับควรจะต้องมีผู้เลี้ยงที่เป็นผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดสำหรับในกรณีที่สุนัขพิบูลกัดผู้เลี้ยงหรือว่าคนในครอบครัวนี่นะครับผมมองในลักษณะว่าจังหวะที่ผู้เลี้ยงหรือคนเข้าไปหาสุนัขเนี่ยมีความสำคัญนะครับสุนัขทุกตัวครับไม่จำเป็นต้องเป็นพิบูลนะครับเพราะจะมีลักษณะของการระแวงภัยแล้วก็การป้องกันตัวเองนะครับในกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขากำลังกินข้าวอยู่เขากำลังมีลูกอ่อนที่กำลังเลี้ยงอยู่หรือเขากำลังบาดเจ็บอยู่ลักษณะสัก3อย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเข้าหาเขาเนี่ยต้องระวังเพราะการที่เราเข้าหาปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าไปแย่งอาหารเขาเข้าไปทำร้ายลูกเขาหรือเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาเพราะนั้นคือจังหวะสำหรับการเข้าหาเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญว่าเราจะต้องพิจารณานิดนึงว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่และจะต้องมีความจำเป็นมากขึ้นในกรณีที่เป็นสุนัขพันธุ์พิบูลเพราะเขามีพลังในการขบกัดที่ค่อนข้างสูงแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากจะฝากสำหรับผู้ที่เลี้ยงพิบูลก็คือพิบูลเนี่ยเขาจะเชื่อฟังจ่าฝูงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหรือผู้เลี้ยงจะต้องแสดงความเป็นจ่าฝูงแล้วก็เลี้ยงเขามาในลักษณะที่ถูกต้องและให้เขาเชื่อว่าคนในบ้านคือจ่าฝูงและเขาคือลำดับสุดท้ายในบ้านที่เขาจะต้องรับการเชื่อฟังนะครับ
1: ผมเชื่อว่าคุณตาเนี่ยต้องมีความในใจที่มีความประทับใจในตัวเจ้าพิบูลแน่นอนทั้งการใช้ชีวิตกับเขาอยู่ตั้งกี่ปี 7-8 ปีก่อนหน้านี้อีกผมไม่รู้ว่าคุณปามรู้จักสุนัขพิษบูตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยฮะ
2: ผมไปเรียนอยู่อเมริกาช่วงหนึ่งครับผม
1: ครับ
2: ข้างบ้านผมเขาเลี้ยงสุนัขพิษบูอยู
1: ่ครับ
2: ครับเราก็ผมก็ได้มีไปทำความรู้จักไปรู้จักมาสักพักหนึ่งแล้วครับ
1: คือ
2: เราก็หลงรักในความใจสู้ของเขาเลยตัวเวลาเขาทำเนี่ย
1: ครับ
2: เขาสู้สุดใจเลยเขาทำให้เพราะว่าเขาอยากทำให้เราพอใจ
1: ครับ
2: นะฮะอยากให้เราดีใจว่าเขาทำได้คือจริงๆผมเลี้ยงพวกนี้เหมือนคนในครอบครัวกินนอนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือจริงๆผมไม่แข็งเนี่ยปีหนึ่ง4วันแต่มันอยู่กับผมอีกที่เหลืออีก300กว่าวันนี่ก็คือเป็นคนในครอบครัว
1: ครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับจากพี่ปาล์มนะฮะ
2: ครับยินดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับสุนัขพิษบูที่เขามองกันว่าโหดร้ายด
2: ุ
1: ร้ายหรือว่าการแข่งขันที่เรามองกันว่าเป็นการทรมานอะไรเงี้ยเหลือแค่มี2ด้าน
2: ใช่
1: ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองในมุมไหนเรามองในมุมที่ว่าเราเอาสุนัขเนี่ยมาออกกำลังกายไม่ใช่เป็นการทรมานนั่นก็เป็นมุมนึงที่ทำให้สุนัขเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะฮะ
2: ถ้าเรามองว่าเป็นหนทางออกให้เขาก็เป็นทางหนึ่งถ้าเรามองว่าเขาก็เป็นการทรมานเราบังคับเขามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญ
3: ค่ะแต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่รับรองนะคะว่าความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนั้นนะคะยังไม่หมดแน่นอนค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปามากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เราสามคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ต้องมี

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสรายด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับ

0: ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
1: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
2: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
3: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เราอาจจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่สองคนนี้ก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่สองคนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh.
1: You know what that means?
2: Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะด้านขวาเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งปกเลยก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มกันผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

0: เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอ่ะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออำนวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝนตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได
2: ้ Here in the desert there's very little rain there's about 12 inches of rain per year coming in two different seasons a soft gentle rain in the winter months and then in the summertimearound June, July, and August is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now. And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here,very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground, and that's called virga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกๆแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงเนี้ยแพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความแบบพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: ยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะมีรูสามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมาต่อรูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่อ
1: ีกหนึ่งคำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า

0: ่ไหวอ่ะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอ่ะแต่ว่าทางลงอ่ะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Cave จึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนแล้วเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถ2คนนั้นน่ะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอ่ะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่2คนเขาออกกันไป

แต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดๆดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นจากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches and that's what they're named after
2: ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedand you were pro-slavery and they were anti-slavery, you didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นแพทจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังนี้คือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ดพิโอเนียแฮนด์คาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ดก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ดไพโอเนียรถแฮนด์คาร์ดเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทพอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่ก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมาก

มาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด 1,350 ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to know which church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot ofreligious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion. And so there were a lot of religions that were active, getting members, come to me, they're wrong, come to me. He was pretty confused. So he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says, if you need wisdom, pray.
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้หมั่นสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: Their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament and the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างนึงที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพ็คคงไม่ขอเอียวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายนึงที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formation หินก้อนนึงซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
2: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
3: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
1: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
3: นะคะคุณปู่นะนะนะนะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
4: ปู่ให้ยืมได้แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
3: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: มีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี่ย
2: ค่ะค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือเอาลงหยงเลยกับอีกอันนึงคือลินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะนี่แหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่า
0: เออ
1: แต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มนี้นะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมากงั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกรีน
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะแล้วออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็น
1: เย็น
0: เย็นเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมีขั้นตอนเครื่องนี้ทำอะไรครับลุงเล่
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนเอาละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบดูน่าเกลียด

0: าชั่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
1: ไหนดมให้ดูหน่อย
0: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดละนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
1: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
0: ดีไหม
1: เมื่อกี้ลุงดมโชว
0: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
1: ดมบ้าง
0: เอาสวยกว่านี้ไหม
1: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
0: เดินเปิงไปเมื่อกี้
1: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
0: บวบ
1: หลายถุงเลย
0: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
1: บะหมี
0: ่นี่ร้านหมูกระทะ
1: นี่ร้านหมูกระทะ
0: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
1: ครับ
0: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
1: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
0: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
1: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลิงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
0: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
1: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
0: ้จบ
1: จบเลย
0: ไม่ต้องจบเกษตร
1: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
0: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
0: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดครับผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่า ีเทียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพรีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเอง

0: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
1: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
2: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณกู้ครับนี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
2: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
2: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
3: Yeah.
2: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่เป็นมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
2: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมานะครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อ
2: ันนี้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
2: เป็น
3: exactly.
2: product ได้
3: yeah.
2: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
2: okay
3: yeah.
2: sure
3: okay
2: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
2: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
2: yeah.
3: which isn't very attractive.
2: Cut.
3: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE, is a much nicer plastic.
2: Cut.
3: It also comes in all these lovely colours as well.
2: Mm, yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colours we use.
2: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
2: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: What we do, turn on the machine.
2: ครับเปิดเครื่องนะครับผม
3: You'll see this is the axle here.
2: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
2: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
3: There we go.
2: And then it gets all.
3: But then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
2: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
3: ใช่ใช่
2: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
3: Yeah, so then once we've got our flakes,
2: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมล
3: ท์

0: ล้อมละลายออกมานะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตครับทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah.
0: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กด

0: Beautiful.
1: Wow.
2: เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
2: nice. Thank you. Because of you. ไอ้ชัยผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
2: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
2: แป๊บเดียวนะครับยังร้อนอยู่นะยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge. And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
2: และสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly yeah. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. That's why I think precious plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are these almost like hero figures. Because They can take any plastic that you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build.
2: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องหนึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
2: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่หมดนะคร
0: ับ Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
2: Okay.
0: So this one is probably 60,000
2: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้ามุติเป็นองค์กร
0: yeah.
2: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
2: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
2: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
2: โอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah
2: on Facebook นะครับ

0: Green Diary featuring Richard Plastic
1: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13-14 กรกฎาคม 2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสทน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2-9 สิงหาคม 2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM2.5 และ PM10 ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม Advanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAIT ที่จะรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย Engineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสทน.ด้วยClean Energy Frontier ถ่ายทอดการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคต Smart Agri-Food Solutions นำเสนอการ

ยุคใช้เทคโนโลยีการใช้รังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 Years of Nuclear Innovation for Sustainable Future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดส์แห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท้อ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534 HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพร็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรม

0: เสี่ยง
1: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
0: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อระวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถส่งรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบองค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอดส์และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดี

ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสิบเอ็ดนาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้า

ร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่ถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงั่วนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีอง
องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสรรและคณะนายปรีชาไพรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดและบริษัทซันตอรี่เบปซี่โคเบเวอเรจประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิจิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางปราโมทกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่หน่วยกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: การดองผัก3รสนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบนึงตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับ
1: เตาซูเปอร์อังโลช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้น
0: รู้ไหมครับว่าทำไมแพนด้าถึงชอบกินต้นไผ่สดๆกันครับ
2: ก็เพราะว่าไผ่มีสารอาหารสูงมีประโยชน์เยอะมีเส้นใยเต็มไปหมดนี่แหละครับ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าแพนด้าต้มหน่อไม้ไม่เป็นครับตลกไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีต้มหน่อไม้กันครับไปกันครับ
3: ต้มหน่อไม้ไม่เป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ประจงครับ
0: ครับ
1: โอ้โหผมตื่นเต้นจังเลยครับมาตรงนี้ผมกำลังดูเรื่องของตัวนี้ครับมันคืออะไรแล้วมีค่าหวยครับด้วย
0: อ๋อตรงนี้คือเขาเรียกว่าฐานเรียนรู้ด้านบัญชีนะครับเขาเรียกว่าโอ่งพอเพียง
1: ครับ
0: แต่ดีว่าที่นี่เราใช้หลักการของการจัดทำบัญชีพลเรือนรับรู้จ่าย
1: ทีนี้
0: เป็นศูนย์เรียนรู้เวลาที่เราจะอธิบายให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมแ
1: หละ
0: ลำพังพูดปากเปล่าไม่มีอะไรโชว์ไม่ดูตัวอย่างมันก็ไม่ได้
1: จะไม่เห็นภาพ
0: ใช่ครับ
1: พี่ครับครับ
0: พอดีทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มาสารคามท่านก็เลยเอาองค์พอเพียงมาให้ชีวิตของคนเราแต่ละวันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหม
1: เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่าย
0: มีรายจ่าย
1: ครับผม
0: เรามีรายรับเข้ามาเราควรจะประหยัดอะไรไม่จำเป็นเราตัดออกแต่ก่อนเราจะไปไหนเราจ่ายค่าน้ำมันรถใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเรามาดูบัญชีครัวเรือนบัญชีครัวเรือนก็คืออาจจะประชุมมั่งเป็นวิทยากรมั่งใช่ไหมแต่อะไรที่มันก่อเกิดให้รายได้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ก่อเกิดรายได้เราจะทำยังไงก็ใช้วิธีการว่าลงเฟซลงไลน์เลยผมจะเดินทางไปกรุงเทพวันนี้ผ่านเส้นทางนี้หนึ่งคือใครจะไปมั่งไปด้วยกันประหยัดสองมีท่านใดจะสั่งผลผลิตจากไร่แสนดีมั่งนะครับ
1: คือไปโดยที่ไม่ต้องตีรถเปล่าไป
0: ใช่ครับ
1: จะเสียเที่ยวเปล่านี่เอาของไปขายด้วยไอ้นี่เป็นบัญชีที่เข้าใจง่ายมากเลยนั้นเดี๋ยวพาผมไปดูว่าแหล่งอาหารที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: โอเคครับเชฟครับเชิญ
1: เชิญครับ
0: หัวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หัวหน้าจากสถานีพัฒนาดินสารคามมาส่งหญ้าแฝกให
1: ้อ๋ออันนี้คือหญ้าแฝกนะครับเอามาทำอะไรครับเนี่ย
2: หญ้าแฝกอะคะปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำค่ะป้องกันการฉลางความทลายของดินค่ะ
1: อ๋อก็คือแบบว่าปลูกไว้มันก็รากมันก็ยึดดินไว้
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ให้น้ำมันช้าไปพี่บรรจงครับจุดเริ่มต้นที่นี่เกิดขึ้นมานานหรือยังครับพี
0: ่เริ่มตั้งแต่ปี2555
1: อ๋อ11ปีก่อน
0: 11ปี
1: ครับ
0: เล่าจากงานมาเลยแล้วก็มาทำเกษตร
1: ตอนที่พี่ทำงานกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นพี่ทำอะไรที่กรุงเทพครับ
0: ผมทำอยู่บริษัทโซนี
1: ่ทำอยู่กี่ปีครับ
0: 25ปี
1: ตอนนั้นอ่ะนะแปลว่าทำตั้งแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มเลย
0: ตั้งแต่จบม.6มาก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วย
1: จุดหักเหแหละครับเพราะว่าปกติอยู่เป็นหนุ่มออฟฟิศ
0: จังหวะปี54นะครับได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้พอศึกษาแนวทางพระองค์ท่านก็เลยไปศึกษากับผู้รู้เดินทางไปทั่วประเทศเลยว่าใครเก่งเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วก็ไปขอความรู้พอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าความรู้มันเต็มหัวสมองเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมันจะคิดในหัวยังไม่ได้เราต้องลงมือทำก็เลยปรากฏว่าหน้าบ้านมีร่องปูนแตกอยู่50ก็ใช้ตรงนี้แหละครับเป็นสถานที่ทำเกษตรครั้งแรกก็คือร่องปูนแตกหน้าบ้านพอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขในการทำนะเราก็มองว่าอุ้ยถ้าเราไปทำที่บ้านเรานะซึ่งมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยเกษตรที่อีสานในที่สารคามเนี่ย
1: แรกๆเลยปัญหาดินภาคอีสานนี่ดินเค็มจริงๆเลย
0: คือตอนนั้นยังไม่รู
1: ้อ๋อ
0: รู้แต่ว่าอยากจะไปทำพ่อตาแบ่งให้
1: ครับ
0: แม่บ้าน12ไร่ก็เลยมาทำก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือว่าตัดสินใจลาออกจากงานเมื่อปี2555แล้วก็ย้ายครอบครัวมาทำเกษตรที่นี่เลยล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนของหน่วยราชการท่านก็มาดูว่าทำยังไงถึงจะสามารถช่วยพี่น้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายได
1: ้ครับ
0: พวกเราดำเสนอเลยว่าท่านครับงั้นก็เอาเป็นโซลาร์เซลล์สิเห็นไหม
1: เริ่มมีพลังงานสะอาด
0: ใช่ใช่ครับ
1: มาใช้แล้ว
0: เพราะได้บ่อบาดาลมาเราต้องใช้

0: เครื่องอะไรเครื่อง
1: ปั่นไฟ
0: ใ
1: ช้น้ำมัน
0: ประมาณวันละ200บาท
1: โอ้โห
0: วันละ200บาทค่า
1: เดือนนึงก็ 6,000 เลยนะ
0: ตอนนี้บ่อบาดาลเราอยู่ประมาณเกือบ40บ่อแล้วมีชุดโซล่าเซลล์น่ะที่เป็นชุดโซล่าเซลล์ชุดใหญ่
1: ชุดใหญ่
0: 10ชุดอ่ะ
1: แต่ผมเห็นตรงด้านนอกเนี่ยผมเห็นมีตัวโดม

0: แต่ตอนนี้มันสูงกว่ากังหันลมซะอีก
1: ครับ
0: นะก็เลยไม่จำเป็นก็เลยเอาลงแล้ว
1: โซนนี้เป็นโซนอะไรครับพี่บรรจงครับ
0: ตรงนี้เป็นซุ้มนะครับที่จัดเป็นซุ้มมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเดินแบบเพื่ออะไรชมพลังงานศาสตร์ของเราก็คือโซลาร์เซลล์อยู่ฝั่งนี้
1: โซลาร์เซลล์ตรงนี้ทำงานเก็บไฟเราพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถสูบน้ำเป็นน้ำบาดาล
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปเก็บตรงแทงค
0: ์
1: ฝั่งนู้น
0: ใช่
1: 30,000 ลิตร
0: 30,000 ลิตรครับ
1: ตรงนี้คือโอ้ยนี่มันคือเปลือกหอย
0: ครับผม
1: ได้มาจากไหนเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี
0: ้พอดีในตำบลเรามันจะมีชุมชนหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำชีเขามีหน้าที่หาหอยมาแล้วไว้จิ้มหัวเอาหัวไปขายมันเหม็นมากนะ
1: มันเหม็นเป็นของแบบสัตว์นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายแล้วนะ
0: อันนี้เรามาตากแดด
1: ตากให้แห้งเลย
0: ตากให้แห้งแล้วก็เราจะเอาเข้าเครื่องตรงนี
1: ้เครื่องนี้คือเครื่อง
0: บดเปลือกหอยคืออันนี้หอยก็บดได้ใช่ไหมครับ
1: บดเสร็จแล้ว
0: ไม้ไผ่แห้งเราไม่เคยทิ้งนะอย่างเงี้ยเราก็ตัดเอาความสูงเท่ากับถังเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดฝาเอาถังตัวใหญ่ข้างนอกครอบอีกทีนึงพอครอบเสร็จเนี่ยเราจะจุดไฟ
1: เผาจากด้านล่างเลย
0: ใช่มันจะเป็นการอบเพราะว่ามันเป็นถังในทีนี้เราก็จะได้อย่างเงี้ยคือเข้าไปในสภาพไหนก็จะกลับออกมาสภาพนั้นเลยคือเป้าหมายของเราในการเอาไม้ไผ่ที่มันเหลือทิ้งอ่ะจะดีกว่าเผาทิ้งใช่ไหมคร
1: ับ
0: เอามาสร้างมูลค่าก็คือตัวนี้จะเป็น
1: ถ
0: ่านไบโอชา
1: สามารถเอาไปเป็นจุดเป็นเชื้อเพลิงได
0: ้
1: แล้วก็ไฟแรงด้วย
0: ใช่ครับก็ได้ครับทีนี้เราก็จะไปเข้าเครื่องตรงนี
1: ้ก็คือบดเหมือนกับเปลือกหอยเลย
0: ใช่ครับแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เรามาใส่กอไผ่ของเรายิ่งกอนี้เห็นไหมครับ
1: โอ้โห
0: อาจารย์ดูหน่ออาจารย์ดูหน่อไปทำอะไรดีครับอาจารย
1: ์นั่นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันทำว่าเด
0: ี๋
1: ยวหน่อไม้จะเป็นอะไรต่อไปนะครับ
0: โอเคครับ
1: ได้ครับผม
2: ต้นไผ่ใบไม้สีเขียวขจีขึ้นได้จากความคิดที่กล้าเปลี่ยนและลงมือทำที่สำคัญใจของเราต้องพร้อมแต่ถ้าเกิดท้องยังหิวเราคงไม่มีพลังวันนี้เชฟขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมโดยการทำอาหารเติมพลังจากผลผลิตดีๆจากไร่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปดูกันเลยครับเตาซูเปอร์อังโลถือเป็นเตาประหยัดพลังงานในวิถีแบบชนบทช่วยประหยัดการใช้ถ่านเชื้อเพลิงได้มากถึง 40% แถมตัวเตายังให้ความร้อนต่อเนื่องมีความทนทานและยังช่วยทำให้ปรุงอาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นกว่าการใช้เตา LPG
1: และตอนนี้นะครับเป็นภารกิจของผมนะครับที่จะเอาผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่ไร่แสนดีนะครับมาแปรรูปซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับคงหนีไม่พ้นหน่อไม้กิมซุงครับหน่อไม้กิมซุงนะครับที่เราเห็นอยู่ตะกี้นะครับตอนที่เราเปิดโอ้โหมันไซส์ใหญ่มากนะครับเมื่อเราปอกแล้วเราก็จะได้หน่อไม้นะครับที่มีความกรอบครับในลักษณะแบบนี้ครับนะครับตัวที่สองครับก็คือตัวพริกนะครับพริกตัวนี้นะครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และอายุของพริกก็สามารถอยู่นานจนถึง3ปีครับเราก็จะมาหั่นครับเราจะใส่ตัวเกลือลงไปก่อนนะครับเป็นการลดความเปื่อนของหน่อไม้ให้หน่อไม้มีรสชาติดีแล้วก็อร่อยครับ

0: การดองผัก3รสนะครับโดยเฉพาะหน่อไม้เนี่ยครับไม่จำเป็นจะต้องเอาไปปรุงอาหารอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถรับประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราให้พี่บรรจงชิมดูว่ารสชาติของ3รสกับหน่อไม้ของพี่เขาอร่อยมากน้อยแค่ไหนครับถึงตอนสำคัญแล้วครับที่ทุกคนจะได้ชิมกันนะฮะพริกก็เราปลูกนะครับหน่อไม้ก็เราปลูกครับอ้าว
1: บอกเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงหวาน
2: กำลังดีเลยนะ
0: มีความเปรี้ยวมีความหวานมีความกรอบมีความเค็ม
1: หน่อไม้กรอบนะครับอาจารย์
0: กรอบมาก
1: ผมว่าทานกับข้าวต้มร้อนๆเนาะ
0: เมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือการแบ่งปันองค์ความรู้และช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นเพื่อส่งต่อเป็นพลังงานดีๆสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อน

0: เส้นเผ็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งดึงดีแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยเป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเตาอังโล่มหาเศรษฐีนะครับให้เชื้อเพลิงความร้อนได้นานขึ้นประหยัดพลังงานสรุปวัตถุดิบวันนี้พาเชฟไปดูเห็ดหรือไปดูเป็ด
1: บะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: สรุปว่าบะหมี่เห็ดหรือบะหมี่เป็ดนะ
1: คือมันไม่มีเป็ดนะครับเชฟ
0: ก็บอกเองว่าบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ด
1: คือมันคือบะหมี่เห็ดบะหมี่เป็ดครับ
0: อ๋อบะหมี่เป็ดคือไม่มีเป็ดมีแต่เห็ดน้องคนอีสานไหมเนี่ย
1: แมน

0: าถ้าเรามีความเชื่อนะคะเราก็จะทำสิ่งนั้นสำเร็จค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็ขอให้มีความเชื่อแล้วคุณจะสำเร็จค่ะ
1: ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเขียวร่มรื่นมากเลยนะครับคุณพึ่งครับเนี่ยกว่าจะมาเป็นทั้งหมดตรงนี้มีความเป็นมายังไง
0: เมื่อก่อนนะคะทำงานเป็นวิศวกรโรงงานค่ะทำมาประมาณ4ปีเข้าปีที่5ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแม่ป่วยนะคะก็เลยตัดสินใจอยากที่จะพาคุณแม่ไปดูแลที่กรุงเทพปรากฏว่าคุณแม่ไปอยู่ได้ปีกว่าอยู่ไม่ได้เคยอยู่ในสังคมบ้านนอกอยู่ในสังคมบ้านเรา
1: อยู่กับธรรมชาติแล้วไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ในสังคมเมือง
0: หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจพาคุณแม่กลับมาที่บ้านก่อนก็เลยตัดสินใจทิ้งอาชีพที่เรารักแล้วก็กลับมาเริ่มต้นที่บ้านเรา
1: เรื่องนี้เกิดขึ้นมากี่ปีนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เพิ่งทำมาปีนี้ปีที่8แล้วค่ะอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าเรามาทำเกษตรเราจะทำอะไร
1: ครับ
0: ค่ะจากที่มันเป็นทุ่งนาปีนึงทำนาแค่ครั้งเดียวเรามองว่าครั้งเดียวเนี่ยมันคงไม่พอใช้หนี้เราแน่นอน
1: แน่นอน
0: แล้วก็ไม่พอเลี้ยงพ่อแม่เราแน่นอน
1: ใช่
0: ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำพืชอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองถึงตัวเหตุ1เราชอบกินกับ2เราไปเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์เช่นพวก YouTube ต่างๆเงี้ยค่ะ
1: ช่วงนั้นเป็นเหตุอะไรที่อยากทำ
0: พวกเห็ดนางฟ้าเห็ดคอนขาวอะไรเงี้ยค่ะเบสิกพื้นฐาน
1: ค่ะทั่วไปที่คนกินกันเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่สุด
0: ความมันก็คือว่า1คือเราไม่เคยทำ
1: ครับ
0: มันเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องทำแล้วเวลาที่เราเจอปัญหาเราต้องมีความอดทนในการที่จะแก้ปัญหาถ้าตัวพึ่งเองอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการขายแต่ปัญหาจะอยู่ที่การผลิตเพราะเราทำครั้งแรกเรายังทำไม่เป็นนะคะอันนี้คือช่วงแรกๆพอเราทำได้สักพักน่าจะประมาณ3ปีได้ค่ะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการขายหน่วยงานรัฐอะค่ะเริ่มส่งเสริมให้คนนะคะมาทำอาชีพเพาะเห็ดแล้วก็เริ่มมีคนรุ่นใหม่ๆกลับมาที่บ้านเราแล้วก็ฟาร์มเห็ดก็เกิดขึ้นเยอะก็คือมีคู่แข่งนั่นเอง
1: มีคู่แข่งเยอะตลาดของที่ผลิตมาล้น
0: ใช่ค่ะแรกๆนะคะเราก็แก้ไขคือลดปริมาณการผลิตลงแล้วทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราค่ะหรือผลผลิตของเรามีมูลค่ามากขึ้นมีการแปรรูปด้วยร่วมด้วยค่ะเราก็เลยมาคิดถึงเรื่องการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคนเนี่ยค่ะเขากินก๋วยเตี๋ยวรองจากข้าว
1: ผมก็อยากเห็นมากที่บอกว่าเป็นบะหมี่เห็ดเนี่ยแหละมันทำอย่างไรเดี๋ยวพาผมไปดูที่โรงงานหน่อยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดู
1: โอ้โหนี่คือโรงเรือนเห็ดเหรอครับเนี่ย
0: อันนี้โรงเพาะถั่วงอกค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อทำถั่วงอกด้วยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ถั่วงอกนี่คือเพาะเองขายเองหรือว่าใช้บริโภค
0: เพาะเองขายเองแล้วก็ที่นี่เราจะคอนแทคกับโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: หมายถึงว่านำไปส่งเป็นถุงถุง
0: ค่ะส่งให้เป็นของโรงครัวโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ในการทำถั่วงอกเป็นไงครับยากไหม
0: ไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะมีระบบรดน้ำอัตโนมัติเนี้ยค่ะทุกชั่วโมงเขาก็จะทำงานแล้วก็รดของเขา
1: แล้วก็ตั้ง
0: ใช่ค่ะเราตั้งเวลาค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือถั่วงอก
0: พรุ่งนี้ค่ะ
1: หมายถึงเราก็ยกมาทั้งหมดเลยใช้เป็นตะแกรงเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะเราลองชั้นเดียวแล้วก็พอค่ะมันก็จะได้เป็นถั่วงอกเป็นต้นแบบนี
1: ้อ๋อโอ้ต้นสวยถังนึงใช้ระยะเวลากี่วันครับ
0: ประมาณ5วันค่ะ
1: โอ้กลิ่นหอมนะครับสุดยอดเลยครับได้รู้เรื่องของถั่วงอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันอยู่ตรงไหนนะครับ
0: เดี๋ยวไปทางนี้ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือโรงเห็ดเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับโรงเห็ดเนี่ยมันมีขบวนการในการทำเนี่ยเริ่มจากจุดไหนครับน้องพึ่ง
0: ค่ะก็จะเริ่มจากเราเอาวัตถุดิบก็คือขี้เลื่อย
1: ตรงโน้น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เสร็จจากนั้นทำเป็นขบวนการ
0: ก็เอามาผสมกับอาหาร
1: ตัวนี้ก็คือปรุงแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็เป็นกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นคล้ายดินเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะคล้าย
1: ตัวนี้ก็จะสามารถเอาเป็นปุ๋ยได้เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: พอตัวนี้เสร็จทำยังไงต่อครับ
0: ก็เอากรอกเป็นถุงแบบนี้
1: เสร็จถุงลักษณะแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับเนี่ย
0: แล้วก็จะเอาเข้าไปเตานึ่งด้านหลังค่ะ
1: ฆ่าเชื้อเนาะสัตว์จากนั้นก็
0: ค่ะหยดเชื้อเสร็จก็เอามาพักไว้แบบนี
1: ้อีก
0: 30
1: วันเพื่อให้แบบว่าตรงเนี้ยเกิดเชื้อคล้ายๆมีเชื้อราเห็ดนะครับคราวนี้ผมรู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยด้วยตัวของคุณพึ่งเองเป็นวิศวกรมาก่อนเนา
0: ะ
1: แล้วโรงเรือนก็ต้องแตกต่างกับคนทั่วไปแน่นอนเดี๋ยวพาผมไปดูโรงเรือนเห็ดหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโรงเรือนที่เอาเห็ดมาเพาะให้มันเป็นดอกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งหมด2ฝั่งเนี่ยมันใช้เห็ดเท่าไหร
0: ่ 12,000 ก้อน
1: ทั้งหมดนี่คือ 12,000 ก้อน
0: ใช่ค่ะฝั่งละ 6,000
1: แปลว่าเห็ดที่ออกเนี่ยเราก็ส่งขาย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ส่งขายตลาด
0: หลักๆคือจะคอนแทคกับโรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์นางฟ้าภูฐาน
1: พอเราเก็บปุ๊บตัวนี้อีกกี่วันถึงจะออกมาอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: 7-15 วัน
1: ควบคุมเรื่องอุณหภูมิ
0: ความ
1: มืดความชื้น
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งมืดยิ่งชื้นเห็ดก็จะออกมานะครับช่วงไหนที่เก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดครับ
0: จะเก็บแค่เช้ากับเย็นค่ะเราจะใช้มือช้อนใต้ดอกแล้วก็โยกซ้ายขวาแล้วก็ดึง
1: โยกซ้ายโยกขวา
0: แล้วก็ดึง
1: โหมันโอ้ยออกมาแล้วไม่ได้มีกลิ่นแบบว่ากลิ่นแรงๆนี่คือเป็นแบบว่าแทบจะไม่มีกลิ่นเลยหลังจากที่เราได้เห็ดเนี่ยกระบวนการถัดไปนี่จะเป็นขั้นตอนไหนต่อไปนะครับ
0: ถ้าเป็นขายสดหนูก็จะบรรจุถุงแล้วก็ขายให้ลูกค้าแต่ถ้าหากแปรรูปหนูก็จะเอาไปตากให้มันแห้งก่อนถ้าเมื่อก่อนหนูตากแดดธรรมดาเนี่ยค่ะจะใช้เวลานานทุกวันนี้หนูจะตากในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกรมพลังงาน
1: พอ
0: ตากได้เยอะขึ้นแล้วก็มันมีความสะอาดเพราะว่าโรงเรือนมันเป็นโรงปิด
1: ใช่ค่ะ
0: ป้องกันพวกฝุ่นพวกแมลงเข้าไปค่ะแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีมันทำให้แห้งเร็วแล้วก็แห้งถึงข้างใน
1: ระยะเวลาจากตากเดิมเนี่ยใช้ระยะเวลากี่วันแล้วตอนนี้เหลือระยะเวลา
0: ถ้าอย่างเห็ดอะค่ะหนูตากในโดมอะค่ะจะใช้เวลา2วัน
1: แ
0: ต่ถ้า
1: แห้งเลย
0: ใช่ค่ะแห้งสนิทเลยแต่ถ้าตากข้างนอกอะค่ะจะใช้เวลาประมาณ4วัน
1: โอ้โหมันก็ย่นระยะเวลาถึงครึ่งหนึ่งเลยจาก4วันหรือ2วันนะครับ
0: เ
1: ดี๋ยวพาผมไปดูการทำเส้นเห็ดดู
0: ได
1: ้ว่ามันทำแบบไหนอย่างไรนะครับ
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับโอเคไปเลยค่ะอันนี้เราก็มาดูกระบวนการเอาที่บอกว่าทำเป็นบะหมี
0: ่
1: เห
0: ็
1: ดใช่ไหมนี่ก็เราทำเป็นระบบโรงงานน่ะด้วยนะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอบแห้งสามารถขายได้ทั่วประเทศ
1: ที่นวดอยู่ก็คือการทำเส้นเห็ด
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเห็ดเนี่ยเราสามารถทำเป็นเส้นอะไรได้อีกบ้างครับเนี่ย
0: ตามจริงอ่ะแนวคิดเนี้ยหนูว่ามันสามารถปรับใช้กับพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นพวกผักหรืออะไรต่างๆพอนวดเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งเป็นก้อนๆชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ห่อแรปไว
1: ้อันนี้คือได้แล้ว
0: ได้แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวเราก็พักไว้แป๊บนึง
0: แป๊บนึง
1: แล้วเดี๋ยวก
0: ็
1: มารีดแปลว่าทุกๆครั้งเนี่ยเราก็ปรับให้มันแบบ
0: ให้มันบางลง
1: บางลงครับอ๋อพอบางแล้วเราก็รีดเป็นเส้นเลยโห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โหนี่เราก็ได้บะหมี่เห็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกนะครับหลังจากลวกเสร็จผมจะเอาตัวนี้แหละครับมาทำเมนูต่อไปเพราะว่าจริงๆอ่ะนอกจากกินเป็นบะหมี่เราสามารถกินเป็นเมนูอย่างอื่นได้เนา
0: ะ
1: นะครับลวกก็คือตรงนี้นะที่ตั้งนะครับแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเราใส่นะครับ
0: ได้แล้วค่ะถ้ามันฟูแล้วมันก
1: ็
0: แป๊บเดียวก็ได
1: ้นะครับเราก็มาพักเติมน้ำมันไปหน่อยนึงนะป้องกันให้มัน
0: เส้นจะได้ไม่ติด
1: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะครับแค่ชิมนะครับอร่อยนะครับมากๆเลยแล้วก็เส้นเห็ดเป็นเส้นที่มีความเด้งดึงดีเดี๋ยวเราไปดูว่าเมนูที่วันนี้ผมจะทำให้กับคุณพึ่งดูเป็นเมนูอะไรครับบะหมี่เส้นเห็ดเกิดจากแนวความคิดที่ต้องการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และขยายกลุ่มลูกค้าทำจากเห็ดที่เพาะในฟาร์ม3อย่างได้แก่เห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลชมพูเห็ดนางฟ้าภูฐานมีจุดเด่นคือเส้นที่เหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดวันนี้เชฟจะนำเอาบะหมี่เห็ดไปทำเมนูอะไรไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับถึงภารกิจของผมนะครับที่จะมาปรุงอาหารนะครับแต่วันนี้เราก็จะมีทางเลือกใหม่เป็นยำบะหมี่ทรงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมูครับมาใส่ลงไปก่อนซึ่งวันนี้นะครับเตาที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดพลังงานก็เป็นเตาอังโลมหาเศรษฐีนะครับเพราะว่าเตานี้ถูกออกแบบมาให้ตัวไฟนะครับร้อนได้นานและการใช้ถ่านนะครับจะมีระยะเวลานะครับเป็นการให้เชื้อเพลิงความร้อนได้นานขึ้นแล้วก็ไม่สลายไปอย่างรวดเร็วเหมือนเตาอังโลทั่วๆไปครับ
2: รูปทรงของเตาซุปเปอร์อังโลมีลักษณะเพรียวกักเก็บความร้อนได้ดีช่องบรรจุถ่านมีขนาดเล็กกว่าเตาทั่วไปรูรังผึ้งมีลักษณะเล็กและเรียวทำให้ดูดอากาศได้ดียิ่งขึ้นประหยัดพลังงานและยังคงรักษาภูมิปัญญาจากการทำอาหารด้วยเตาฟืนได้ดีด้วยครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำบะหมี่เห็ดทรงเครื่องเดี๋ยวเอาไปให้พี่พึ่งชิมว่าอร่อยแค่ไหนครับตอนนี้นะครับถึงตอนสำคัญแล้วนะครับที่น้องพึ่งนะครับจะดูว่าผลิตภัณฑ์นะครับที่พี่รังสรรค์ให้เนี่ยจะเอาไปต่อยอดของน้องพึ่งได้ไหมแต่ตอนนี้ลองชิมดูก่อนว่าเข้ากับเส้นไหมยำรสชาติเป็นยังไงบ้างเชิญครับนี่แหละครับ
1: อร่อยค่ะ
0: เข้มข้นไห
1: มมันไม่หวานเกินไป
0: เผ็ดกรอบมากด้วยแหละและนี่คือการทำเกษตรแบบมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเข้ามาช่วยแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทำให้คนรุ่นใหม่กล้ากลับบ้านเกิดสามารถเติบโตและมีรายได้ที่ยั่งยืนพร้อมยังได้ส่งต่อพลังงานดีๆให้คนรอบข้างมีความรู้มีอาชีพไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปไกลครับทริปสนุกๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าผมจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมูแจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ย
1: เราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
2: เฮ้ย
1: สวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านช
3: ื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: อ
1: ุ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะแถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจให้มันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
3: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกปูมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาท
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลแล้วเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อตอนนั้นนะแม่หญิงจบมหาลัยแล้วเขาไปทำงานธนาคาร
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
3: ใช
1: ่สู้ไม่ได
3: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
3: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
3: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
3: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
3: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
3: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
3: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
3: ใช
1: ่
3: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
3: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
3: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
3: ไม่ได้โม้ค่ะ
1: โหอ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
3: ดูจากผิ
1: วพ
3: ร
1: รณ
3: รสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
3: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคของเราเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยกิโลละ48บาทไล่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
3: ไล่นึงนะคะก็ประมาณ200 300กิโลต่อรอบนะคะ
1: รอบนึง
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
3: ่48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไล่ละหมื่น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ย
3: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามตานิลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอะแต
3: ่
1: คราวนี้อะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
3: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วสิ
3: ไปกันได้ค่ะ
1: ไปเลย
0: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
3: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
3: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
3: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
3: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
3: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
3: ใช่ค่ะแป้นสีทองสองก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
3: ค่ะสามคือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
3: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
3: ๆค่ะต่อไปคือพันไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
3: ค่ะต่อมา2,000นี้เป็นพันใหม่นะคะคือพันหวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
3: ค่ะอีกพันนึงคือพันสุยมี
1: ่สุยมี่
3: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดี
3: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
3: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
3: ่ใช่
1: อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
3: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
3: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
3: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
3: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
3: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
3: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
3: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
3: ค่ะ
1: มาปลูก
3: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างนี้
3: ใช่ค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อเนี่ยค่ะมีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
3: ค่ะเวลาเราตอนเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะก็ไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
3: ใช่
1: ตอนเลย
3: ค่ะ
1: พ
3: อกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
3: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2 เดือนครึ่ง
1: 2 เดือนครึ่ง
3: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8 เดือนได
3: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยหนาว่า

0: ฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
1: ค่ะ
0: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
1: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
0: ยังไง
1: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยฉีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
0: น
1: ะ
0: คะคือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
1: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
1: ค่ะ
0: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
1: การดูแล
0: การเอาใจใส่
1: ใช
0: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
1: สำคัญมาก
0: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
1: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
0: ้
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
1: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
0: 3-5 ปี
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
1: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
0: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม่
1: ค่ะ
0: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
1: ค่ะ
0: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ก็เก็บผลผลิตได
1: ้ค่ะ
2: กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5กิ่ง5กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทำให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
0: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
1: ได
0: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร่
1: ต้องกว้างประมาณ
0: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
1: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
0: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
1: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
0: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
1: ใช
0: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
1: ค่ะ
0: ระยะห่างระหว่างต้น
1: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
0: 2เมตร
1: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
0: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
1: สลับฟันปลา
0: ทะแยงกันมันดียังไง
1: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอ่ะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเราปลูก2แถว
1: ใช่
0: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
1: ค่ะ
0: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
1: ค่ะ
0: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
1: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
1: ลองดูค่ะ
0: จากนั้นแบบนี้แล้วก็
1: ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
0: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
1: ใช่ตรงนะคะ
0: เ
1: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
0: เอาดินกลบลงไปอย่างนี้
1: ค่ะ
0: แบบนี
1: ้ค่ะ
0: ปึ๊บ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
0: ได้เลย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: 8เดือนเจอกันใหม
1: ่ค่ะ
0: โอ้ไม่ยากเท่าไหร่
1: ไม่ยากค่ะ
0: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
1: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
0: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก3

0: 30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้
2: ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
3: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะ
3: ค่ะ
1: โอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
3: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
3: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
3: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
3: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
3: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็สวยจนเป็นอาทิตย์เลย
3: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
3: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
3: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
3: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร
1: ์3เบอร์
3: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
3: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อแล้วอะไรจ๊ะ
3: ผิวขาวสวยใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะใช้ประมาณนี้อยู่
3: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โห
3: แบบน
1: ี้ไซส์ใหญ่
3: แบบนี้ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
3: คือเบอร์พิเศษ พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: ตั้งชื่องง
3: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเลยนะต่างเลยนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะป่ำไปหน่อยนี่เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
3: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
3: คือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
3: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
3: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
3: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
3: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
3: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
3: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
3: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
3: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อเป็นแผงเราดิ
3: ใช่ค่ะ
1: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
3: ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
3: ต่างกันค่ะ
1: อืม
3: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
3: ่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: หนึ่งขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แปลว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องมายกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูเลยคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยจะไม่รู้เป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพลี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพลี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพลี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยการหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช่
0: โอ้
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด

0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิดน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: แล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อ่ะค่ะ
0: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่แตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันหนึ่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
4: ทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
5: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
6: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยครั้งสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันหนึ่งเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบคมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆใกล้เคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็ภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างนึงที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิจสนุกๆอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
1: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร่

0: วันสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่13วันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15เมษายน2567
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร
0: ่3สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
1: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
0: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
1: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
0: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ 1.8 เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
1: เก่งมากทุกคน
0: เย้
1: รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
0: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ูดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความ

0: ดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยแหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆ อนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย

0: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูก
1: ใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: ขอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อกันครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นภาพคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: ไม่คันแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าเท่าส่วนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้ครับแล้วล่ะเป็นไส้4นะ
0: คือมาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าคูเนี่ยจะเรียงตัวสวยมาก
1: สวยป่ะเนี่ยสวยป่ะ
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
1: มันก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเลเซนไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจเนี่ย
9: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
9: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
0: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
9: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้ฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
9: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
9: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
9: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
9: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
9: แยกเกรดดี
1: แยกเกรด
2: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
9: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
9: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
3: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
0: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับ
9: เลยได้ไหมครับพี่
1: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาสห้องนี้คือ
9: บาส
1: ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
9: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
9: โอ้เย
1: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
9: ครับ
1: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
0: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะ
0: ส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะ

0: เยอะอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยนี่มันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยครับ
1: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
2: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางเนี่ยคุณภาพออกมาเขาจะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
3: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
2: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
4: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นเนี่ยลงทุนสูง
1: อันนี้คืออะไรครับพี่
2: คือกองปุ๋ยหมัก
1: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
2: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
5: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
2: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคโดมามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
1: ครับ
2: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
1: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
2: ได้ต
1: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
6: ่พี่อย่าเพิ่งตัดนะครับ
1: ผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
2: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
1: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
2: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
1: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
2: เฮ้ย
1: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
2: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
1: ี้เป็นเฉียงครับ
2: เฉียงระวัง
1: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
7: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
2: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมล่ะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกแล้วกิโลประมาณ200บาท
5: ไม่เจ็บ
6: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเรารู้ว่าเป็น
5: กลุ่มทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถามมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลง
2: แป๊บนึง
3: หยุดก่อน
2: จะกินน้ำลายทำไม
4: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: นี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
0: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: หลอกล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อ

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อตะกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกวันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดี
3: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
3: ่
2: แบบนี้ถูกไหม
3: ถูกลูกถูกถูก
2: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกแล้วเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ํานะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
4: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
4: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได
0: ้ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกหกผา
3: ใช่ไหมเพราะว่า

0: ชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
2: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
3: กลับชาติเป็นถ่านด้วย
1: ดำเป็นปี
3: ไม่ใช่นี่มันถ่านผลไม
1: ้ถ่านผลไม
2: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรคร
0: ับอะไรเอ่ย
2: ใ
3: ช่ไหม
2: อันน
0: ี้
2: ม
0: ัน
2: ค
0: ืออ
2: ะไรคร
0: ับ
3: ส้ม
0: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามะเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
2: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
1: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
3: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
1: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับมาริกัม
4: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
5: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
2: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
5: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
1: า
5: ะ
1: เห็ดเน่า
6: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
1: ค่ะ
6: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
0: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
2: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ความรู้เยอะเลย
6: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
1: เดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลย
1: ระวังล้มก
3: ันยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
2: มันยังเป็นสีเขียวไม่ได้
3: ไม่ได
2: ้
3: มันไม่สุก
1: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
2: เสียวที่สุด
1: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาดัก
2: แล้วไหนตะลิงปิงอะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยมันเด่นมาทั้งพวง
1: เ
2: ล
1: ย
3: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
2: ้ตะลิงปิงกับชา
1: เรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
2: อันนี้เปรี้ยวจัง
1: บอลลาเพ็กเปรี้ยวเปรี้ยวหอม
2: กินละ
1: ไม่เราต้องเลือกเป็นถั่วใหญ่ๆมันจะหอม
5: ไปไหนกันจ๊ะ
3: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
6: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
5: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
1: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
5: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
1: เฮ้ยหนูไม่กล้าไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเร็วกินหรือยัง
5: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
1: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลยอันนี้คือยังไม่กลับชาติ
5: ใช่อ้า
1: วขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะขมปิดปีเลยนะคะ
5: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
1: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
5: ต้องชิมค่ะต้องชิม
1: หนูไม่ชิมได้ไหม
5: ไม่ได้
1: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
5: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
1: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อใช่
5: หวานไหมคะ
1: อ๋อก็คือบอลแพนเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
1: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
5: ้แ
1: ล้ว
5: อันนี้
1: ต้องเป็นหวานอีกแน่
5: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูป
7: ก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
6: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
8: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
6: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
8: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณมากค่ะนี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมบัสกอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
7: น้องเจนกับน้องโบอิง
6: ค่ะ

0: ยังไงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หุยหุยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
1: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาว
3: น
1: ี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
1: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของหลวงเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
2: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
1: แป้งสาลีน้ำตาล
2: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
2: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
1: ไข่เละแล้วตายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
0: ได้แล้ว
3: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
2: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
1: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
2: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
2: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
2: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
0: ค่อยๆ
3: คนลูกค่อยคนกัน
1: คนให้ไข่
3: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
0: มันจับเป็นสอง
3: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
1: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
1: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
2: เวลา
3: เราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
2: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
1: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: ต้องคนอีกนานไหมคะ
2: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
1: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
1: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
2: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
2: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
1: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะอ
2: ย่างให้เต็มนี่เลย
1: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
2: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
1: ๆ
3: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
2: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
1: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
2: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
1: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
1: พิถีพิถันค่ะ
0: คนเร็วมาก
1: เ
0: ลย
1: เร็วบ้าเร็วบ้า
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
1: อย่างนั้นฝากน้องปั้นเลยนะคะ
0: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
1: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวใส่เก็บพิมพ์
1: ผ้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
3: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
1: ชั้นบน
2: ครับผม

0: มีหรอกไม่ออก
1: ไข่แดงแตกโอเค
0: โอ้โหสวยมาก
2: วิไข่แดงมันใหญ่กว่า
3: ไม่ออกทีเดียว
2: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: ไม่ออกอันนี
3: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟอง
4: ไม่เป็นไรตบมือตบมือ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4มันก็แตกปุ๊บ
5: ได้แล้ว
1: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไ
1: ปเลย
0: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
4: ให้หมด
0: หน
4: ้าฝันนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
0: ย่างนี้นะคะ
1: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
2: ันนี้ใส
6: ่ดูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
2: แตกค่ะ
6: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
1: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อนหนึ่งถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
1: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
6: ถ้าเราตีให้ขาว
1: ค่อยเทค่อยเท
6: เราต้อง
1: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ต้องได้ก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไ
1: หมอ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
0: เป
1: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
1: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
0: โอ้โห
5: จับถ้วยเอียงๆเอาไว้
0: แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
1: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
2: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
0: ยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ปนไป4ถ้วยแล้วค่ะเราทำมันเลยต่อ
1: ด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
1: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
6: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
6: ค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
2: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
1: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
0: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
1: ้ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
2: ๆใช่ค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิด
6: นึ
0: ง
6: สีสวย
0: อุ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนม
1: บาง
0: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
1: ขาว
0: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
3: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
0: โอ้ร้อนนะคะร้อน
2: สวยมาก
6: เห็นไหมคะ
1: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
2: ใช่
6: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
0: จะปิดตักส
6: ูตรหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
1: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: มันไม่ฟูนี่เท่า
0: ฟ
2: ูมันเลย
0: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
2: ปิดรูให
0: ้จับถุงจับถุง
6: ก็ทำหรือบีบน้อยๆใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
6: แล้วก็พอประมาณนะคะ
0: ปล่อย
6: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้
1: ค่ะอันนี้ค่ะนี่ก่อน
6: ค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
6: พอดถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
0: เหมือนใช้ดินสอเขียน
6: ส
1: ีแรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี
2: ่พี่ชายทำเป็นจุด
6: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
0: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
6: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
6: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
0: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้อง

0: ไปอบอีกที
1: อบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนล
0: ู
1: ก
0: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
0: ่
1: เป
0: ็
1: นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: เออดี
1: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
0: หนูกลัวหนูกลัวส่วนผสมไม่เป๊ะ
1: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
0: แบ่งให้น้องมดกิน
1: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
0: ไปเดี๋ยวไปกวน
1: มะพร้าวมากวน
0: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
0: ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ตุ๊กต
1: ั
0: ว
1: กวน
0: ร้อนมากเลยร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
1: ันให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
3: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
1: ใช่ลูกใช่
0: แสดงว่านี่ต้องใช้
1: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
1: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
3: นี่กลาง
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได
1: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
1: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
0: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
0: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให้หุยหอม
1: ค่ะ
3: หอมค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
3: ้เ
1: ป๊ะสวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
1: จ้ะ
0: สองมือ
1: กับที่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
3: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
0: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
1: นะคะ
0: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
1: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะค
3: ะ
1: ทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
0: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
0: นี่สวยไหมคะ
1: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
1: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
3: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
1: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
1: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
0: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
3: แล้วชิมได้หรือยังคะ
1: ได้ค่ะ
0: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ย
0: ัง น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรอบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
1: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
3: อร่อย
0: มาก
3: อร่อยอร่อย
0: อร่อยหอมอร่อยหอมแล้วน้องเจนล่ะคะ
3: หวานหอมค่ะ
0: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมาก

0: คะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเหชมเครื่องคาวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
0: คุณพี่เฟย์กินของคุณ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะกร้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทําไรทําหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และ

0: ส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
1: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
2: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
3: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
0: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่าโมนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัศดาพิเศษนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: นี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่โหเท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารสักถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านมาครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำปางสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่ง
3: ค่ะ
0: แต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอล่ะ
3: อันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาใจค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาเฮาเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วจะ
0: เอาพอแล้ว
3: ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามเลยครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามมาครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก
0: ่ข้าวซอยไก่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดอากาศนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี
2: ่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็น
0: โอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยแล้วเนี่ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ go

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

ห่างจากวัดบงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทน์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับกำแพงมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่า

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คําออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนกลางคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนําเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ําพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเสียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: มีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะจ
0: ัก
1: รยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: ปั่นจักรยานเลย
0: ได้ครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านครัวคุณยายนะครับวันนี้ก็มีเซตอาหารเช้านะครับขนมปังแล้วก็นี่ครับโจ๊กใส่ไข่เดี๋ยวผมขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยาน

ตอนนี้นะครับต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ

0: ลำแตะแตะ
1: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่

0: ย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพร.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
0: วันนี้จะพาต่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
1: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
0: โอเคครับผมงั้นเราไปกันเลยไหมคร
1: ับ ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ
2: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16ห้องนิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มนะครับ

ช่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากการอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่าการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่อง

0: ราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: ว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนี่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: หรอ
2: ค่ะจะต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเงี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ
1: ่ะออกมาแล้วนะฮะ
0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
2: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
1: ที่มันจม
2: น้ำ
1: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
2: เบาๆลอย
1: อยู่เหนือน้ำแบบน
2: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วก
1: ็
2: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ก็ไม่ได
2: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
1: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
2: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละ
1: ค่ะอ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
2: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
1: 1ถึง2ชั่วโมง
2: ค่ะ1 2ชั่วโมง
1: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
2: ค่ะ
1: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
2: ค่ะแล้ว
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
2: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใ ใส่ใส่เค็ง
1: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
2: า
1: ะ
2: คั่วตรงเตานั้นเลย
1: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
1: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
2: ค่ะ
1: แล้วการคั่วล่ะ
2: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
2: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
2: ั
1: ญ
2: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
2: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
2: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
2: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไปมันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
2: ต้องเอาเม็ดข้าวต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวัง
2: ไหมเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
2: เขาจะดูอย่างเนี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
2: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
2: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
2: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ข้าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: นี่คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่าควนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะผู้ทำนานนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แต่แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได
2: ้ค่ะ
1: พี่ผู้ขอทีนึง

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณเกือบ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
2: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
3: ค่ะได้ค่ะ
2: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
3: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่ม
2: ค่ะมันนุ่มนะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันๆกะทิด้วย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
3: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
2: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย

0: ขยำก่อนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
1: แบบเป็นแผ่น
0: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
1: ้ค่ะแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นใส่กับกะทิได
0: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
1: มันก็จะเป็นละเอียด
0: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
0: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
1: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
0: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะครับคือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
1: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
0: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหนียวแล้วนะ
1: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
0: เป็นปรุงรสแล้ว
1: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
0: จ้ะ
1: หวานน้อยก็ใส่น้อย
0: ก
1: ็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
0: จ้ะ
1: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
0: ตามด้วยมะพร้าวขูด
1: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ปิ้ง
1: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โหแม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุก

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทธไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะพูดแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยพูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: ภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีสภาวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศน์มาทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนเรานะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ตามอำเภอจานวันนี้ครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเรานี่ไหมข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมคะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะอยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกินกับแก่เกิน
2: ค่ะ
1: อยู่ตรงกลาง
2: ค่ะอยู่ตรงกลาง
1: เราก็เรียกข้าวเม่า
2: ค่ะ
0: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
1: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
2: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
1: เหรอ
2: ค่ะแต่ต้องมีรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
1: วงแม
2: ่ค่ะ
1: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
2: ค่ะตัวเล็ก
1: รวงลูก
2: น้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
1: ้
2: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
1: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: เกี่ยวทีละน้อยสิ
1: ทีละน้อย
2: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
1: อ๋อทีละน้อยพอ
2: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ออกมาแล้วนะฮะ

0: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกสักก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
1: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านแล้วต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
2: ที่มันจม
1: จมน้ำ
2: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
1: เบาๆลอย
2: อยู่เหนือน้ำแบบน
1: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
2: ็
1: คันแล้วก็ออกหมดเลย
0: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกจากจะเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
2: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ไม่ได้
1: มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันจะไม่นิ่ม
2: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
1: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
1: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
2: 1ถึง2ชั่วโมง
1: ค่ะ1 2ชั่วโมง
2: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แ
1: ล้ว
2: ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
1: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เข่ง
2: ตักใส่เข่งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
1: า
2: ะ
1: คั่วตรงเตานั้นเลย
2: อ๋อโอเค
0: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
2: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
1: ค่ะ
2: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
1: ค่ะ
2: แล้วการคั่วล่ะ
1: ข้าวเม่ามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
2: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
1: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเม่าจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
2: ้ขั้นตอนสำคัญ
1: ขั้นตอนสำคัญ
2: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
1: ไม่มันจะแข็ง
2: อ๋อมันก็จะแข็ง
1: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
2: แก่ไฟไปอีก
1: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
2: มาลอง
1: ต้องเอาเม็ด
2: มา
1: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
2: ไม่ระวัง
1: ไ
2: หม
1: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
2: า
1: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
2: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
1: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
2: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
1: ค่ะสุกแล้ว
2: เอาขึ้นได
1: ้ขึ้นได
2: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
1: เอาไปผึ่ง
0: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนดังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: ไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอ่ะเน
2: า
1: ะซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: ท
1: วนด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ค่ะต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหม
2: แม่ก็ทำไม่ได
1: ้แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: van, ya van. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบหนึ่งอ่ะ
1: รอบหนึ่งก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข้าวแบบนี้อ๋อมันนิ่มขึ้นนะจากตอนรีดแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้มันนิ่มแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว่าเม็ดมันจะแบนๆและนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไปเป่าเหรอ
1: เป่า
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดก็ค่ะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: จานอร่อยจากข้าวเม่าของเราในวันนี้นะครับเป็นขนมนั่นก็คือข้าวเม่าปิ้งและข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนครับซึ่งเราจะเริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค่ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะ
2: มาเวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอย
2: ใส่กลอยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย

0: ถามก่อนเลยนะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้แบบ
1: เป็นแผ่น
0: ๆสัมผัสเป็นแผ่นๆแบบนี
1: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
0: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
1: มันก็จะเป็นละเอียด
0: โอเค
2: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
0: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
1: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได
0: ้ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะคร
1: ับ
0: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
1: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
0: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เหนียวแล้วนะ
1: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
0: เป็นปรุงรสแล้ว
1: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
0: จ้ะ
1: หวานน้อยก็ใส่น้อยก
0: ็
1: ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
0: จ้ะ
1: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้มันละลายใส่มะพร้าว
0: ตามด้วยมะพร้าวขูด
1: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
0: อ๋อฮะ
1: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
0: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
1: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
0: สุดท้ายเลย
1: สุดท้ายก็คือข้าวเมาไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเมาข้าวเมาไม่ต้องเยอะ
0: แค่นี้เลยเหรอ
1: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
0: นี่ค่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
1: ค่ะห่อใบตอง
0: แล้วก็ปิ้ง
1: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
0: ้อบก็ได้
1: อบได้เวฟได
0: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไร
1: บ้านไหนสะดวก
0: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
1: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
0: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: การปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: เบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วกลับเรื่อยๆเน
2: าะกับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้นะคะ
1: แ
2: ล้วกลับเลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้พอให้มันสุกอีกข้างนึงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าปิ้ง
2: ข้าวเม่าปิ้ง
1: ง่ายมากๆ

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบๆของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วยค่ะ
0: ผมว่าลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
2: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผมชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้าน
1: ี
0: ้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนาะบ้านผือ
1: ค
0: ่ะก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุทธทั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาคุณไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
2: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เลยนะเดี๋ยวกูจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอใจกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอใจได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะครูแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเน
1: า
0: ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี
1: ่แม่ทำ
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นกลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่เวลาเรามาคุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุ่ๆไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผู้รู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: ดงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กร

0: สาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
1: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
2: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
0: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ระดับเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
0: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
1: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วก็หมู่บ่เดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอะครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
6: Thank you.

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เอ้าทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโคงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเอาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาแล้วก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะ
3: คร
2: ับ โอเคครับ
0: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็

0: ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
0: ไส้เดือน
2: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น1เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
0: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF Superstar
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
0: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะครับก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอะปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
2: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอยู่ๆเนี่ยจะเอาหมกขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยเราก็คุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ที่วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
2: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยแข็งให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: รารดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหรอ
1: สัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยดนะ
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บเลย
0: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนและถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย

0: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
1: ใช่ครับผม
0: จะกลายเป็น
1: ปุ๋ยมูล
0: ไส้เดือนนั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะ
1: คร
0: ับ พอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
1: มูลไส้เดือน
0: แ
1: ล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
0: 3เด้งใน1เดือน
1: เราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
2: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
0: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
1: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
0: ์ครับได้ยินว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
1: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
0: ๆชิดมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์ อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: ไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: กลิ่นเลยเหรอ
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: ครับหลัก
0: ๆรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนนึง
1: กิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับสวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่ 200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่ 200,000 จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลย

0: ไอ้สองแสนของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟื้นปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลนด
2: ์ครับ
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่1แสนมาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเหนือทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
2: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
2: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันฮะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นหนึ่งนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็สิบลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วหนึ่งมาสามทลายได้49ลูกขายลูกก็10 บาทต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
2: ขนาดลูกละ10 บาทนะ
1: ลูกละ10 บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทา
2: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างข่าว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50 บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5 โล 6 โล 10 โล
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3 ขวด
1: ต่
2: อการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
2: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
2: ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊ส

0: ภายในถังหมัก
1: ใช้ได้เลยอ่ะโอเค
2: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
1: เปิดสปริงเกอร
2: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เนี่ยเขาขึ้นมา
1: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรออ่
2: าเดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี้
1: ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
2: ไปทำไข่เค็มแล้วต้มยำ
1: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
2: อันนี้ก็
1: ตรงนี้คืออะไรพี่
2: กุ้งตะก้า
1: อะไรนะ
2: กุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้าก
2: ุ้งตะก้าแต่ก่อนเนี่ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหน
1: เออจริงจริง
2: พอลอกคราบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะกร้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
2: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
2: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันนะทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
2: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
2: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
1: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
2: อันนี้ลอกคราบแล้วข่าวจ้วนนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคราบ
2: คราบครับแล้วคราบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
2: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
2: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้จุดย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังค์เลยนะ
2: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งนี่กี่ตัวพี
2: ่ตัวเดียวไง
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แล้วก็มีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
1: ๆอยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
0: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
2: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
2: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
2: จะเป็นมะพร้าวมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้วก
2: ็มะม่วงแล้วก็ปลากบ
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
2: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอเพราะตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
2: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท์
0: สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับ ดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
2: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อน
3: คร
2: ับ พอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
2: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
2: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอด

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวนะครับมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
5: กิจกรรมปลดใส่ทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
1: ถ้าตีเป็นเด็กวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
6: นักพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
7: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
3: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดทรงธรรมได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขนาดนี้ครับ
2: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างๆเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: ดีครับแฮปปี้บาร์ดเดย์
1: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพี่ทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
2: ม
0: ัน
1: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
1: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: เออนี่บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เยอะหมดเลย
2: ไปไปไปยายไป
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
6: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
6: เอามาปลูกที่บ้
3: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะโ
3: อ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึก

0: ประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
1: เจอแล้วตอนนี
0: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
2: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องภาษาใช่ไหม
1: ครับกิโลละ200บาทคือเอง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เครื่องร่องเนาะ
1: 1กิโลข้าวนี่ข้าว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มาม่าพี่ไอ้มีเขาคิวมา
1: ข้าวนี่เหลืออยู
0: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาตัวสีออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเราตัดนี่เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้ว่าตรงนี้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปเหมือนกันน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นอยู่ตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดิน

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภาที่เป็นใหญ่มากนะ
0: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมสนับสนุนให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
0: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
1: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะพวกเราหรือคนไกลที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herb Theoryสมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย
1: ์แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่อง
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะครับ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอเอียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาเรียกไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมแต่ชื่อ

0: ท่านชื่อโมโรเฮียนะ
1: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
0: เยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
1: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามองถ้ามองมอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินเรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีถ้ามีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนาหายโ
0: ยอ๋อเพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่ถ้าต้องมีน้ำนะครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคั้นได้ละเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่แล้วก
0: ็หวาน
1: ตอนทงก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดทุกที่ได้
1: ประมาณสองเดือนเก็บได
0: ้สองเดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดชดเชย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: แล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 5-6 เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรฮียะของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจ้าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรฮียะเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจ้าฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรฮียะมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรฮียะมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรฮียะมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรฮียะที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรฮียะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรฮียะที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรฮียะนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรฮียะอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦いเนาะ
0: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่ชื่อต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรฮียะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรฮียะมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรฮียะ
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと酸化ティスアティニアミファイバー銀の子館内ミシアミヨチェメ ไฟบัตชับแล้วก็เดต็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ๆเดต็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยาไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโรเฮีย
0: ก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはあまあ、たまたまによっちゃね。けど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมาถ
1: ึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นิดนึง

0: ซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอีโบราและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะนี่เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวยังไงเหนียวยังไงโชว์
0: เหนียวยังไงตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาจะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮียะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัว

0: คะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: มาหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนคนคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้ง
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอม

0: ใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเราเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱいしたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: จจะต้องสำรวจถ้ำเร็วนิดนึงเพราะว่าเห็น2คนข้างหลังนั้นไหมโชคร้ายมากอ่ะคือระหว่างทางเนี่ยตอนที่เรากำลังจะขับรถไปเนี่ยเราก็มาเจอพี่2คนเนี้ยเขากำลังเดินออกมาเหมือนเดินออกมาจากถ้ำอ่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยถ้ำไปทางนี้เหรอคือเราขับรถผ่านไปแล้วไม่ได้เห็นเวิ้งจอดตรงนี้เลยถ้าไม่เจอพี่2คนเนี้ยก็เท่ากับหลงทางไปไหนอีกก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีป้ายเลยแต่พอดีเจอพี่2คนนี้ก็เลยถามว่านี่คือทางเข้าถ้ำใช่ไหมบอกใช่ๆคุณเดินไปทางนี้ก็เลยบอกทางกันเสร็จสับโอเคเรียบร้อยเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้ข้างๆพี่เขาแต่ด้วยความโชคร้ายมากคือเขาโชคร้ายมากๆรถมาเสีย
1: Do you have battery cables? I think my battery is dead.
2: Oh. Sorry.
1: Yeah.
0: แล้วคือตรงนี้มันไม่มีสัญญาณคือมีก็อ่อนมากอ่ะแล้วมันไกลมากจากทางเข้าที่เรามาคือดังนั้นเราก็จะต้องเดินให้เร็วเพราะว่าความช่วยเหลือตกอยู่กับเรา2คนแล้วมันเป็นทางเดียวที่เขาจะสามารถออกจากตรงนี้ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็รีบไปสำรวจกันเนี่ยอันนี้คือทางที่เราขับมาตอนแรกไม่ได้คิดจะแวะเลยหารู้ไหมว่านี่คือทางเขาทำอ่ะโถมาลุย

ถึงแล้วปากทางนี่คือมัดเคฟดูสภาพแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโคลนจริงๆนะแต่เป็นโคลนที่แข็งตัวเหมือนเราปั้นหม้อเนี่ยแข็งปกเลยก็ก่อนที่จะเข้าถ้ำเนี่ยคือถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวไฟฉายอันนี้จำเป็นมากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะเริ่มการผจญภัยในถ้ำกันค่ะเปิดไฟ

เรามาลองเล่นกันไหมถ้าเกิดว่าเราดับไฟฉายบนหัวมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมืดขนาดไหนถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างในมันมืดมากดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือไฟฉายคาดหัวเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนเอานะลองดู1 2 3อุ้ยมืดมากเปิดดีกว่ามืดมากมืดไม่เห็นเลยอะโหเนี่ยแหละคือถ้าคนไม่เอาไฟฉายเข้ามานี่ก็จบอะเพราะว่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งสิ้นตรงนี้เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นโพรงคือถ้ำโคลนเนี่ยหรือว่ามัดเคฟเนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะไม่กี่ที่เท่านั้นที่ภูมิประเทศเอื้ออํานวยเพราะว่าดูจากการเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือว่ามีฝน

0: ตกหนักพอฝนตกหนักปุ๊บเนี่ยหนักถึงขนาดที่กัดเซาะดินจนกลายเป็นโพรงเป็นรู
1: หลายคนอาจจะเคยคิดว่าทะเลทรายต้องเป็นที่แห้งแล้งมีฝนตกน้อยมากแต่เพราะอะไรกันนะทำไมทะเลทรายถึงมีฝนตกหนักได้
2: Here in the desert, there's very little rain. There's about 12 inches of rain per year, coming in two different seasons. A soft, gentle rain in the winter months, and then in the summertime, around June, July, and August, is the monsoon. And the monsoon really just means a change of wind, which we seem to be having right now.And so instead of it coming from the west like usual, it comes in from the Gulf of Mexico. So what the monsoon does is it can bring heavy rains, which are very spotty. So it might be here, very bright and sunny, but over there you can see that there are dark clouds and that the rain is coming down. Sometimes it evaporates before it actually hits the ground.And that's called Virga.
0: หลังจากที่ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงจนกัดเซาะทุกอย่างให้กลายเป็นรูเป็นโพรงเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังไม่พอที่จะทำให้กลายเป็นถ้ำได้เพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนแบบไหลลงมาย้อยๆใช่ไหมมันคงไม่แข็งตัวและสิ่งที่จะทำให้แข็งตัวได้นั่นก็คืออากาศที่มันแห้งแบบสุดขั้วเลยอ่ะมันก็คือตรงเนี้ยคือทะเลทรายทุกอย่างอ่ะแข็งตัวจนกลายเป็นแบบนี้เป็นถ้ำที่ทุกอย่างแข็งหมดก๊อกก๊อกแบบเนี้ยและอากาศข้างในนะเย็นมากปกติเนี่ยในถ้ำก็จะเย็นอยู่แล้วเย็นกว่าข้างนอกแต่ว่าตรงเนี้ยแพรู้สึกว่ามันเย็นกว่าปกตินะเราลองนึกดูว่าสมมุติเราอยู่ในบ้านดินบ้านดินเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการปรับอุณหภูมิถ้าข้างนอกร้อนข้างในก็จะเย็นเราอยู่แล้วก็จะสบายนะในเมืองร้อนแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยเขาก็มักจะมาสร้างบ้านกันอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าธรรมชาติได้สร้างบ้านที่มีความสบายสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฮไลท์ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แพทตามหาสำหรับถ้ำนี้เนี่ยซึ่งมีความพิเศษมากเลยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอข้างหน้าแหละ

0: ยไฮไลท์ของเราที่ตามหานะคะหลังจากเดินถ้ำมาผ่านพ้นความมืดมิดมาหลายห้วงแล้วเราก็ได้มาเจอกับแสงสว่างนี่ไม่ต้องพึ่งอีกต่อไปไฟฉายคาดหัวเพราะว่าเรามีแสงจากธรรมชาติลอดลงมาจากรูนี้จริงๆทางเนี้ยถ้าเกิดคนที่ต้องการแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นไปได้แหละแต่แพทว่าต้องใช้อุปกรณ์นิดนึงมันขรุขระแล้วก็ชันมากซึ่งแพทว่าไม่น่าจะขึ้นน่ะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าขึ้นแพทว่าอาจจะอันตรายด้วยเพราะว่าหินตรงนี้มันไม่ใช่หินที่แข็งแกร่งไงมันเป็นหินโคลน
1: หินโคลนหรือมัดสโตนเป็นส่วนผสมของดินเหนียวและทรายละเอียดที่มาเชื่อมประสานกันจนอนุภาคจับตัวกันแน่นดูเหมือนจะแข็งแต่ที่จริงแล้วมันค่อนข้างเปราะบาง
0: โอ้ยเหนือความคาดหมายมากโหรูที่สองนี่ถ้าเราไม่เดินมาต่อเมื่อกี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามีรูที่สองด้วยสวยด้วยอ่ะรูเนี้ยอันนี้คือสามารถเดินลอดออกไปได้เลยหรือว่านี่จะเป็นทางออกยังไงขอไปสำรวจก่อนฮึบเหมือนมีทางไปต่ออีกอ่ะเดินดูก่อนนะลงได้ไหมอ่ะก็ลงได้นะจริงๆถ้าโดดลงไปก็ลงได้แต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวดินเลอะหรือไม่ก็ข้อพลิกอะไรแบบนี้แพทว่าตรงนั้นอ่ะน่าจะมีรู

0: สามารถเดินอ้อมมาได้เพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมีทางไปต่อหุยรูนี้เจ๋งมากเลยตัดสินใจถูกสุดๆที่เดินมารูรับแสงอาทิตย์ไปเดี๋ยวแพทลงไปทางนั้นก่อนคิดว่าน่าจะใช่
1: คำเตือนสำหรับการมาเดินถ้ำนี้ก็คืออย่ามาคนเดียวเด็ดขาดเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยห่างไกลความช่วยเหลือแต่ถ้าอยากมาคนเดียวจริงๆก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกให้ใครสักคนรู้ว่าจะไปที่จุดไหนและกลับเมื่อไหร่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังเรื่อง127ชั่วโมง

0: ะทางข้างหน้ามันเย้ายวนให้เดินมากเลยอะแต่ว่าทางลงอะดิ่งฟึดเลยค่ะก็ไม่รอดแหละต้องกลับทางเดิมแล้วล่ะอันนี้ไม่ใช่ทางออกสำหรับเรางั้นเราไปลุยข้างล่างต่อบ๊ายบาย
1: สนุกผจญภัยกันได้เต็มที่แต่อย่าประมาทหรือคึกขนองเกินไปเพราะเส้นทางที่ผ่านมาไม่ได้มีแค่พื้นราบเรียบมีบางช่วงเป็นทางแคบๆที่ค่อนข้างชันด้านข้างเป็นที่สูงแถมพื้นยังลื่นมากทำให้ยิ่งต้องเดินระวังกันเป็นพิเศษ
0: มันเหมือนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดอะพงเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นถ้ำที่สามารถลอดไปต่อได้แล้วก็ฝั่งเนี้ยคือเราออกมานอกถ้ำแล้วก็มีช้อยส์ให้เลือกว่าอยากจะไปแบบมืดๆหรืออยากจะไปแบบสว่างแต่แพทว่าแพทอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าให้ไปต่อเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดอยู่ดีอะคือเราสามารถที่จะสำรวจไปได้เรื่อยๆถ้ำต่างๆเนี่ยก็อยู่ภายในภูเขาที่ล้อมรอบเราอยู่ตรงนี้แหละ
1: ช่องแคบที่รายล้อมไปด้วยกำแพงคือความหมายของชื่อ Arroyo Tapiedo ในภาษาสเปนจากการสำรวจพบว่ามีถ้ำอย่างน้อย22แห่งที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมีสล็อตแคนยอน9แห่งและยังมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกมากมายที่อาจยังไม่ถูกค้นพบ Arroyo Tapiedo Mud Caveจึงได้ชื่อว่าเป็นระบบถ้ำโคลนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: โอเคถือว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะอยู่แล้วกันเดี๋ยวเราแพทจะย้อนทางเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีดิเรกชันว่าเราจะกลับทางไหนแล้วเดี๋ยวเราจะหลงทางเอาเป็นว่าก็เนี่ยกลับทางนี้แหละเซฟสุดเดินกลับทางเดิมไปเรารีบกลับกันเถอะแพทมองฟ้าแล้วไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่มีข้อควรระวังสำหรับการเดินมัดเคฟนะก็คือด้วยความที่เขาเป็นดินโคลนจากการแข็งตัวเวลาที่ฝนตกขึ้นมาเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันอาจจะมีการชะลงมาดินถล่มปากถ้ำปิดโอมจินตนาการไปได้หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะก็ฝนน่าจะตั้งเขาแล้วแพทว่าเราเร่งฝีเท้ากลับดีกว่า

เรากลับเข้าสู่โซนกระบองเพชรอีกครั้งแล้วถือว่าออกจากโซนเทือกเขาถ้ำมาแล้วนะโหก็โชคดีแหละที่ออกมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ที่แพทบอกว่าฝนมันเริ่มตั้งเขาอะตอนนี้เขาก็เริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะมาลมก่อนเลยดูต้นไม้สั่นไหวสิลมแรงมากแล้วเมื่อกี้แพทเห็นนะคือลมมันฟู่ผ่านหน้าไปอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบฝุ่นทรายที่พื้นอะมันตลบอบอวนขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาแบบท่วมหัวท่วมรถอะโอ้โหแบบดีแล้วล่ะเราควรจะรีบซิ่งออกจากถนนเส้นนี้ก่อนที่ฟ้าจะมืดไปกว่านี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จกับการเดินถ้ำมัดเคฟมากก็เก็บครบทุกอย่างนะรู้สึกประทับใจดีไม่มีคนเลยมีเพื่อนร่วมทางอยู่แค่รถสองคนนั้นอะที่มาเสียปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ตอนที่เราไปถึงลานจอดรถอะก็เห็นรถของตัวเองอยู่คันเดียวก็โอเคสบายใจแล้วที่สองคนเขาออกกันไปได้แหละแต่พอเจออีกทีนึงกลางทางเขาบอกว่าเนี่ยมันติดดับๆก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะออกไปได้แหละก็โชคดีนะคะพี่ๆสองคนขอให้ออกถึงปากทางโดยสวัสดิภาพส่วนเราเองก็ควรจะต้องรีบไปแล้วเหมือนกัน

ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาขับรถบนทะเลทรายถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันก็ควรจะเปิดไฟหน้าทิ้งไว้เพราะในทะเลทรายมักจะเกิดภาพลวงตาบนถนนหรือไม่บางทีถ้าแจ็คพอตอาจจะได้เจอกับพายุทะเลทรายฝุ่นทรายตีตลบคลุ้งขึ้นมาแบบนี้การเปิดไฟหน้าจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับรถดีขึ้นจากเขตทะเลทรายแอนซาโบเรโกเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพืชพันธุ์ประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่แพ้กระบองเพชรซาวาโรแห่งทะเลทรายโซโนรัน

0: ยืนอยู่ท่ามกลางต้นโจชัวนะคะนี่คือโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงชื่อนี้เพราะว่ามีต้นนี้เยอะมากเต็มไปหมดเลยแล้วที่มาของชื่อจริงๆเนี่ยโจชัวเฮ้โจชัวคือชื่อของใครมาจากไหนเขาเล่ากันมาว่า
1: When the Mormon settlers came to this area they thought the Joshua trees represented hope they named them after the person in the Bible Joshua because it looked like it was him with his arms outstretched you'll see them when you go into the park they have these big branches and that's what they're named after
2: แต่ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมชาวมอร์มอนถึงต้องอพยพผ่านเข้ามาในดินแดนทะเลทรายแร้นแค้นแบบนี
3: ้ The Mormons were anti-slavery and so at the time in the history of the country if you had a large block of people who votedYou were pro-slavery and they were anti-slavery. You didn't like that. That's why it led them to leave those areas and people pushed them out. They burnt the temple in Nauvoo. They took over the temple in Kirtland and forced them out of those areas by gunpoint. They actually murdered LDS people.
2: จะว่าไปแล้วชะตากรรมของชาวมอร์มอนไม่ได้แตกต่างไปจากชนพื้นเมืองอเมริกันเท่าไหร่นักพวกเขาถูกขับไล่ออกจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกให้อพยพมาทางฝั่งตะวันตกซึ่งจะต้องเผชิญกับการเดินทางที่ลำบากตรากตรำที่สุด
0: วันนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เราได้เห็นรูปปั้นนี้เนี่ยสมจริงมากขึ้นถ้าจินตนาการไปถึงคนที่มีเหงื่อหยดออกมาเหนื่อยขนาดไหนที่จะต้องเดินทางด้วยวิธีนี้ข้างหลังเนี้ยคือรูปปั้นของแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์แฮนด์คาร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับพาหนะหลักในการเดินทางของชาวมอร์มอนในยุค1850ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการที่จะซื้อรถวากอนหรือว่ารถเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามีราคาแพงดังนั้นชาวมอร์มอนในยุคนั้นเนี่ยพันกว่าคนก็จะต้องประสบปัญหานี้ก็คือการลากสัมภาระของตัวเองทั้งหมดอพยพข้ามฟากจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกโดยใช้คนลากเด็กผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเดินทางโดยวิธีนี้คือใช้แฮนด์คาร์ทก็เลยเรียกกันว่าแฮนด์คาร์ทไพโอเนียร์รถแฮนด์คาร์ทเนี่ยทั้งหมดจะทำจากไม้แล้วก็ทำด้วยมือเป็นรถแฮนด์เมดทั้งหมดการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นถนนเรียบลาดคอนกรีตเหมือนในปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าหลังจากที่เดินทางไปทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยภูมิประเทศส่วนมากก็จะเป็นแบบหุบเขาหุบเหวแคนยอนที่มันลุกรังมากๆอ่ะคือถนนนี่ไม่มีมาลาดยางเหมือนในสมัยนี้แน่นอนดังนั้นเนี่ยแพทย์พอจะจินตนาการภาพออกถึงความยากลำบากของชาวมอร์มอนในยุคนั้นว่าจะต้องลากสัมภาระหนักๆทั้งหมดเนี่ยด้วยรถแบบเนี้ยท่ามกลางถนนที่แย่มากๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากประมาณ250คนที่ไม่สามารถรอดชีวิตไปจากการเดินทางอันยาวนานได้ทั้งหมดเนี่ยระยะทางจากเมืองโลวาซิตี้ที่อิลลินอยมาถึงบริเวณนี้ซอลต์เลคซิตี้ระยะทางรวมทั้งหมด1,350ไมล์

0: ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องราวการเดินทางอันยาวนานครั้งนี้เกิดจากชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟสมิธ
1: In about 1820 a young man named Joseph Smith was a curious young man and he wanted to knowwhich church he should be a part of because there was a lot at that time in the 1820s in America there was a lot of religious confusion and a lot of religious excitement. We were a free country and we had freedom of religion and so there were a lot of religions that were active getting members come to me they're wrong come to me. He was pretty confused so he was a reader of the Bible and he read a part in the Bible that says if you need wisdom pray
0: ระหว่างที่ยังลังเลอยู่นั้นโจเซฟสมิธได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าถ้าต้องการจะเข้าถึงภาวะอย่างรู้ให้มันสวดภาวนาวันหนึ่งเขาจึงออกไปสวดภาวนากับพระผู้เป็นเจ้าในป่าใกล้บ้านทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนิมิตของพระเจ้าและบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือพระยะโฮวาและพระเยซูมาปรากฏกายอยู่ต่อหน้าจากนั้น7ปีต่อมามีทูตสวรรค์สั่งให้โจเซฟแปลบันทึกโบราณเล่มหนึ่งแล้วนำไปเผยแพร่แก่ชาวโลกโจเซฟจึงแปลและตั้งชื่อหนังสือเล่มนั้นว่า Book of Mormon
1: and their belief in the Book of Mormon and a lot of people don't understand that it's not the Mormon Bible because we believe in Jesus Christ and we believe that he was in Jerusalem we believe in the Old Testament the New Testament we believe all of that
0: มอร์มอนเป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งที่มีบางความเชื่อแตกต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายดั้งเดิมในช่วงกลางศตวรรษที่19หลังจากถูกขับไล่ออกจากดินแดนฝั่งตะวันออกชาวมอร์มอนอพยพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบางส่วนเดินทางข้ามแม่น้ำโคโลราโดมาจนถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติโจชัวทรีตรงนี้ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของทะเลทรายโมฮาวีและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่มอบชื่อและตำนานให้กับต้นไม้ชนิดนี้

พอได้ชื่อต้นโจชัวเรียบร้อยแล้วด้วยความที่แถวนี้มีต้นโจชัวจำนวนมากมหาศาลเลยแหละอุทยานนี้ก็เลยได้ชื่อว่าโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุทยานนี้ไม่ได้มีแค่ต้นโจชัวเท่านั้นเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างหนึ่งที่โดดเด่นเลยเราจะเห็นว่าแบ็คกราวด์ของต้นโจชัวเนี่ยจะเป็นกองหินภูเขาหินเป็นหน้าผาหินหลายอย่างเป็น rock formation นะที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายซึ่ง rock formation ตรงนี้นอกจากดูตาเปล่าได้แล้วอ่ะเขาก็มีกิจกรรมด้วยแต่ว่าอันนี้แพคงไม่ขอเอี่ยวนะมันดูจะแอดเวนเจอร์เกินไปหน่อยก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องแตกเหมือนเป็นร่องบนหน้าผาจากการกัดกร่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ภูมิประเทศตรงนั้นนะในการปีนผาเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูมิประเทศที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยนะสำหรับการปีนผาถือว่าเป็นสวรรค์ของนักปีนผาปีนหินเลยแหละแต่ก็จริงๆอ่ะมีจุดหมายหนึ่งที่แพทอยากจะตามหาไม่ใช่การไปตามหาผาเพื่อจะปีนแต่ไปการไปดู rock formation หินก้อนนึงซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่แบบเฉพาะมากๆอ่ะแล้วแพทอยากเห็นมากเลยไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันข้างหน้าว่าจะได้เห็นไหม

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนแดรี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็สงไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงจริงตามถูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค
0: ่ะมันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับ
2: เน
0: ี้ย
2: ค
0: ่
2: ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ใช่ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมอันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มดีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: นี้ไม่ใช่เต่านั้น
1: ชอบ
0: มันผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
2: เท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละนะดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบ

0: ก็ไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้อ่ะ
1: เด
0: ี๋ยวมาดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: อ่ะพอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: อ่ะแล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นปนๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเซเดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเซเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเซเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงลีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือ น
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนนึงบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
1: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนแต่ผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
1: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่า

0: เราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
1: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic.
0: Oh, ครับ
3: That's all made from bottle caps.
0: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย From this machine.
3: Yeah.
0: Oh, exactly. ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลย yeah. นะครับออกมาจะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดมาเอามาฝากด้วย
3: อัน
0: น
3: ี
0: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah.
0: เป็น
3: exactly.
0: product ได้
3: yeah.
0: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
3: yeah.
0: sure
3: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: so we choose the bottle cap because it's a very high quality plasticThis bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm.So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm. So it's not good to work with.
0: All right.
3: Also, when this melts in like to a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
3: which isn't very attractive.
0: Cut.
3: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
3: slug. Mm-hmm. so we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic.
0: Mm-hmm.
3: It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีว่าเป็นแบบเป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ
3: what we do, turn on the machine.
0: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
3: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
3: If you have a look in the top here,
0: you'll see the team. ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่อง

0: and then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
2: Yeah so then once we've got our flakes
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเมลท
2: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
2: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
2: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
2: Would you like to try making one?
1: Can I?
2: Yeah
1: โอ้จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
2: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชา Very nice.
1: Thank
0: Professional
1: you. Because of you. ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Jhapriyar, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Because this is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมุติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK We also do many eventsSo we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: ฟิชเชอร์พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาทีละบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่แล้วเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
1: ถูกต้อง
0: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิชเชอร์พลาสติก BKK เ
1: ยอ
0: ะออนเฟซบุ๊กนะครับ Green Diary featuring ฟิชเชอร์พลาสติกตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันRecious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

ันด้วยเรื่องขยะนานทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: บ้านพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
3: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะคัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
2: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากร

0: รอย่างรอบด้าน
1: ทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทําบุญนะครับก็อยากจะทําบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทําบุญร่วมกันด้วยนะครับ
1: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
3: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: ี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DIY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูกัน

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: บ้านแล้วมันคือเก้าอี้เกินไ
2: ปได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: หาว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อือ
2: ฮึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอัน
3: น
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่อ๋อ
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: ตัดออกพยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมัน
3: จะได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้
2: ครับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะไปแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี้แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเค
0: โอเค
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
1: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้แค่6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
0: กึ่ง
2: จริงช้าหรอกจริงช้าหรอกมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ใหญ่แล้วนี
1: ่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องได้ราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: แขนปลายโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเตาอย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
1: โอ้ยอะไรก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: สองคนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ
2: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ
1: ไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดม
1: ี
0: การผุไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็คือ
0: เป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มอ่ะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ใ
0: ครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้น

0: าจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาแต่นี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกนะก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้เดี๋ยวคือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือที่จำแน่เลย
0: เพราะ
1: นี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: 30นาทีนี่แห้งแล้วก็จนแห้งนั่นแหละ
1: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
1: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
0: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
1: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
1: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
1: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
0: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
1: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
0: ม
1: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
0: ตามความเหมาะสมตามสไตล
1: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
1: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
1: ปกป้องกันถึงภายในเลย
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
1: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
0: ใช่

0: เฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
4: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
5: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
6: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
3: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
7: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
3: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ในยุคสมัยของพระนารายมหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
1: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
2: เฮ้ย
1: สวัสดีจ้า
3: โอ
1: ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: อุ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะ
1: เฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะแถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเน
1: ี่
3: ย
1: เนี่ยนะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วใช่คงต้องขอศึกษาใช่ต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
3: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลแล้วเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนะแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
3: ใช
1: ่สู้ไม่ได
3: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
3: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
3: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
3: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดได้ออกเลย
3: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
3: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
3: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง และไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
3: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีและที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
3: คือ

0: เราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
0: ๆ
1: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
0: ไม่ได้โม้
1: โอ้แล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
0: ดูจากผิ
1: วพ
0: รรณรสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
0: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคของเราเลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่โล
0: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
1: รอบหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
0: ่48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ย
0: แต่เรามี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหาอมตะนี่ลังกาเลยเนี่ย แบบนี้น่าสนใจ ฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอะแต่คราวนี้อะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
0: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วสิ
0: ไปกันได้ค่ะ
1: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
0: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
0: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
0: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนี
0: ่ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
0: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
0: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
0: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
0: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
0: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
0: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
0: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
0: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
0: ่ใช
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
0: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
0: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
0: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
0: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้งสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
0: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
0: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
0: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
0: ค่ะ
1: มาปลูก
0: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างงี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
0: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก่
1: อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
0: ใช่
1: ตอนเลย
0: ค่ะ
1: เพ
0: ราะกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
0: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2 เดือนครึ่ง
1: 2 เดือนครึ่ง
0: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8 เดือนได
0: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
0: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
0: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
0: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: ค
0: ือ
1: ยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
0: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
0: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
0: การดูแลรักษา
1: การเอาใจใส่
0: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
0: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได้
0: ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8 เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่ง
0: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
0: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
0: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
0: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8 เดือนเหมือนเดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
0: ้
3: กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8 ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4 ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35 บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20 ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
0: ได
1: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
0: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
0: ่ประมาณ3 เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
0: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
0: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
0: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
0: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
0: ที่สวนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
0: สลับฟันปลาทะยานกัน
1: ทำไมมันดียังไง
0: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
0: ใช
1: ่ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
0: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2 เมตร 2 เมตร 2 เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
0: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
0: ค่ะหลุมลึกประมาณ30 เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิตรค่ะ
1: แค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
0: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
0: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
0: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
0: ให้ตรงนะคะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แบบนี้

0: ไม่ยากเท่าไหร
1: ่ไม่ยากค่ะ
0: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
1: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งนึง
0: วันนึงเว้นวันนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
1: ค่ะ
0: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
2: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
3: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี
0: ้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
1: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
0: 12-13 โล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
1: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
0: อ๋อมันจะช
1: ้
0: ำ
1: ใช่
0: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
1: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
0: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
0: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
1: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
0: เรามาคัดไซส
1: ์ค่ะ
0: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
1: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร
0: ์3เบอร์
1: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
0: คือหมายถึงว่า
1: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
0: ผิวเขาจะตึง
1: ใช
0: ่อ๋อแล้วอะไรจ๊ะ
1: ผิวขาวสวยใช่ค่ะ
0: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
1: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
0: ์โอ้โห
1: แบบน
0: ี้ไซส์ใหญ่
1: นี้ใช
0: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเบอร์ต่อมา
1: คือเบอร์พิเศษ
0: เบอร์พิเศษ
1: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
0: อ๋อเหรอตั้งชื่องง
1: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
0: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
0: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
0: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค่ะ
0: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
1: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
0: อ๋อเป็นแผงเราดิ
1: ใช่ค่ะ
0: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะเราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
1: ่ค่ะ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคา
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็จะ
0: มา
1: ตัด
0: ความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ขยับมันตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: หนึ่งขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แปลว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยจะไม่รู้เป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทย์น้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ฮะตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
0: ถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างนี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: ศูนย์วรพรแห่งนี้ก็ถือเป็นศูนย์ฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
2: จะยาย
1: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
2: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊
3: ะ
2: ยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
3: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
2: ได้จ้ะยาย
4: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
5: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
4: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง
5: เป็นไง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกแต่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรหรือที่เรารู้จักกันในนามเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแนวใหม่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตสูงนั่นก็คือการปลูกพืชไฮโดรโปนิกสงสัยกันไหมว่าไฮโดรโปนิกคืออะไรผมได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับไฮโดรโปนิกคือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายธาตุอาหารพืชซึ่งพืชจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเนื่องจากมีการปรับค่าการนำไฟฟ้าและ pH ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งมีข้อดีต่อเกษตรกรคือสามารถปลูกพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีสามารถปลูกพืชได้ทุกที่ถึงแม้บริเวณนั้นจะมีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและใช้แรงงานน้อยมีการใช้สารเคมีลดลงเนื่องจากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมโรคแมลงศัตรูพืชได้ไม่มีปัญหาวัชพืชและโรคแมลงในดินเนื่องจากเป็นการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินส่งผลให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงสำหรับเกษตรกรที่ได้ฟังผมพูดถึงข้อดีมากมายต้องมีความสนใจแน่ๆแต่ไฮโดรโปนิกนั้นยังมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกค่อนข้างสูงและผู้ปลูกจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีหลายระบบแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยมี2ระบบคือ 1. ระบบ Nutrient Film Technique หรือ NFT เป็นการปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากผักเป็นแผ่นบางๆอย่างต่อเนื่องสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆเป็นแผ่นฟิล์มบางๆประมาณ 1-3 มิลลิเมตรระบบ NFT จะเหมาะกับผักกินใบผักสลัดระบบ Dynamic Root Floating Technique หรือ DRFT การปลูกโดยให้สารละลายธาตุอาหารและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกระบบ DRFT จะเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและสารละลายธาตุอาหารพืชมีถาดปลูกทำด้วยโฟมเจาะรูปลูกพืชระบบ DRFT เหมาะกับผักไทยต่างๆเช่นผักบุ้งผักคะน้ากวางตุ้งเรามาดูกันครับว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกมีอุปกรณ์และขั้นตอนอะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็จะมีโรงเรือนภาชนะและวัสดุปลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารระบบไฟฟ้าปั๊มและเมล็ดพันธุ์ผักขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกเริ่มจากการเพาะกล้า ซึ่งนิยมใช้2วิธีได้แก่ 1. การเพาะกล้าในถ้วยเพาะแบบสำเร็จรูปวัสดุที่นิยมใช้คือเพอร์ไลท์ผสมกับเวอร์มิคูไลท์หรือกรวดซึ่งนิยมปลูกในระบบ NFTใส่วัสดุเพาะลงในถ้วยเพาะให้ต่ำกว่าขอบบนของถ้วยประมาณ1เซนติเมตรใส่เมล็ดลงในวัสดุเพาะที่อยู่ในถ้วยเพาะจากนั้นนำถ้วยเพาะเมล็ดวางไว้ในกระบะเพาะใส่น้ำสูงประมาณ2เซนติเมตรวางในที่ที่มีแสงแดดรำไรมีการระบายอากาศดีเมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากผักในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงควรเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้กล้าผักได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อกล้าผักอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าไปยังแปลงปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ด

2. การเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำการเพาะเมล็ดในแผ่นฟองน้ำนิยมเพาะในแผ่นโฟมโดยเจาะรูแผ่นโฟมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 เซนติเมตรเพื่อใส่ต้นกล้าโดยระยะห่างของรูขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่ปลูกโดยทั่วไปใช้ระยะห่างประมาณ 15-25 เซนติเมตรใช้มีดกรีดแผ่นฟองน้ำให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ารูของแผ่นโฟมที่เจาะเอาไว้เพื่อให้ฟองน้ำที่มีต้นกล้าสามารถอยู่ในรูของแผ่นโฟมได้หลังย้ายปลูกใช้มีดกรีดตรงกลางฟองน้ำเป็นรูปกากบาทลึกประมาณ1 เซนติเมตรเพื่อไว้สำหรับหยอดเมล็ดหลังหยอดเมล็ดแล้วให้น้ำโดยการสเปรย์ให้ชุ่มทุกเช้าเย็นวางฟองน้ำในถาดเพาะที่มีน้ำขังเล็กน้อยข้อควรระวังของการเพาะกล้าในแผ่นฟองน้ำคือฟองน้ำจะต้องมีความชุ่มชื้นระวังอย่าให้ฟองน้ำแห้งเด็ดขาดเมื่อต้นกล้าเริ่มงอกควรเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางผ่านรากในถาดเพาะก่อนเพื่อช่วยให้รากแข็งแรงและควรทำการเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารพืชสัปดาห์ละครั้งควรให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดรำไรไม่ร้อนจัดเมื่อต้นกล้าแข็งแรงหรือมีอายุ 2-3 สัปดาห์ย้ายกล้าลงแปลงปลูก

ีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการปลูกพืชระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือสารละลายธาตุอาหารพืชการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช นั้นมี2แบบคือแบบเจือจางและแบบเข้มข้นการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชแบบเจือจางนั้นมีความสะดวกสามารถใช้ในถังที่ปลูกพืชโดยตรงเริ่มจากกำหนดปริมาณธาตุอาหารจากนั้นคำนวณน้ำหนักปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยเคมีในน้ำสะอาดและเติมน้ำจนครบปริมาณที่ต้องการก็จะได้สารละลายธาตุอาหารแบบเจือจางพร้อมไว้ใช้งานแล้วล่ะครับการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้นเริ่มจากการเตรียมสารละลายแบบเข้มข้น2ถังคือStock Solution A และ B เวลาใช้จึงนำ Stock Solution A และ B มาผสมกันให้เจือจางตามอัตราส่วนที่ต้องการ

เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากพี่น้องเกษตรกรคนไหนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถขอรับคำปรึกษาและที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับพ่อผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากเลย
1: ขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
3: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
1: อืมใช่ๆ
3: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสร้างคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
4: สืบเนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นชื่อก็บ่งบอกนะครับว่าเป็นจังหวัดที่พี่น้องประชาชนเป็นคนที่มีคุณความดีเป็นต้นทุนเป็นพื้นฐานดังนั้นต้นทุนคุณความดีต้นทุนคุณ

0: ธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันและขับเคลื่อนจังหวัดนี้ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมและสอดรับกับแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในฐานะที่สุราษฎร์นั้นคือเมืองคนดีครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมประสานพลังเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทั้ง8เครือข่ายมีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อเพื่อเสริมสร้างและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นจังหวัดคุณธรรมยกระดับและต่อยอดจากต้นทุนเดิมในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม156ชุมชนองค์กรคุณธรรม45องค์กรและอำเภอคุณธรรม8อำเภอจัดให้มีเวทีเชื่อมแชร์โชว์เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีวินัยใจสะอาดไม่ขาดคุณธรรมเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม8เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีคนมีวินัยใส่ใจส่วนรวมนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผลจำนวน14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: เรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: ขอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกตีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นภาพคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: ไม่คันแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หร
5: ือ
2: ว
5: ่
2: าโอ
1: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4ฮะ
0: ไซส
1: ์4คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มฮะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้ครับแล้วล่ะเป็นไซส์4ฮะ
0: คือมาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยมากจะสวยมาก
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมาอย่างทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับนกาดทุเรียน
3: นกาดทุเรียน
4: นกาดทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจครับ
0: ดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
0: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
0: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
0: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี
0: ้
1: ไอ้พวกน
0: ี้
1: เราก็
0: จะแยกเกรดดี
1: แยกเกรด
2: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอา
0: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
0: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
10: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
0: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี่
1: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
0: บาร
1: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
0: โอ้เย
1: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นาน

0: เป็นปีๆนะ
1: คร
0: ับต่อไปอนาคตถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้เย้หนาวหนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ-30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: อันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทําให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้
0: ส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทุบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆนะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงนี้เรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรอะครับพี
1: ่คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาปุ๋ยนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทโคโดม่ามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่มั้ยครับพี่อ๋อ
1: ครับ
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวอันลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่มั้ยครับ
1: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เ
0: ฮ้ย 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
0: ี้เป็นเฉียงครับ
1: เฉียงอ่ะระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: เศรษฐกรอยู่ด้วย
1: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
2: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
3: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
4: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
5: ัน
4: ปลูก
5: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
4: ครับ
5: เราก็มีรายได้จากกล้วย
4: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
5: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
4: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
5: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
2: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
6: จับประโมทครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: กล่องนี้คือยังไง
7: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาท
6: ไม่เจ็บ
7: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเรารู้ว่าเป็น
6: ทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
2: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บนึง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
1: กวงเหมือนกันเลย
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเราใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

ย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูล่ะค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำใหธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
0: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งเนาะก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยแรงต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้หรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
0: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่า1คนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
0: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อ่ะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกัดแกะประตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดคุณแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
4: ่
2: แบบนี้ถูกไหมคะ
4: ถูกลูกถูกถูกเลย
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก

0: ไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
1: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะให้ลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
1: ไว้
0: ด้วย
1: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
1: ใช่
0: ถ
1: ้
0: าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะคะ
1: ก็ต้องใช้เวลาลูกกระเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
2: ็ก่อน
1: นอนรดแล้วทำไมจึงเรียกถุงว่ามือถือนะลูก
2: มันสามารถถือได
1: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
0: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกหกผา
1: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับก็กลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี
2: ้งอกไวมากเลยนะคะ
3: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
2: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำปิด
2: ไม่ใช่มันฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
3: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
1: อะไรเอ่ย
3: อันนี้ม
2: ัน
3: ค
2: ืออ
3: ะไรคร
2: ับ ส้ม
1: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
3: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
3: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
4: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
5: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
3: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
5: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
2: า
5: ะ
2: เห็ดเน่า
0: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
1: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
4: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค
3: ่
2: ะ
4: ได้ความรู้เยอะเลย
0: ไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อย
4: เดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่าป่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
0: ใช่ไหมลูกลูกมังคุดเต็มเลย
4: ระวังล้มกัน
2: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียวไม่
2: ได
0: ้
2: ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
4: เสียวที่สุดส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
2: ก็ตะลิงปิงมาดาม
0: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลยมันเด่นมาทั้งพวง
4: เว้ย
0: มาละ
2: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาติได
0: ้หึตะลิงปิงกับชาติมันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวพี่เฟยยังไม่รู้เลย
2: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด
0: อันนี้
3: ก็บอลละ
0: เปรี้ยวจัง
4: บอลละเพชร
0: เปรี้ยวเปรี้ยวหอมหอม
3: กินปะ
4: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยทุกคน
6: ไปไหนกันจ๊ะ
2: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
6: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
6: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
0: ขม
4: เฮ้ยหนูไม่กล้า
0: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยากเร็วเร็วกินหรือยัง
6: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
0: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะผมมากเลยโอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
6: ใช่
0: อ
6: ้
0: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
4: ขมปิดปีเลยนะคะ
6: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
0: หนูไม่ชิมได้ไหม
6: ไม่ได้
0: ว่าคราวนี้กับชาติ
6: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี้
0: แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
3: ้หอมน้ำเชื่อมค
0: ่ะอ๋อใช่ใช
6: ่หวานไหมคะ
0: อ๋อก
4: ็คือบอลและเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
4: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได้
6: ใช่ค่ะ
4: อันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน่
6: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
4: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
7: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
4: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณมากค่ะ
4: นี่น้องๆค่ะพี่เฟนัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน้องเจนกับน้องโบอิง
7: ค่ะ
4: ไปเร็วไปเร็ว

0: ยังไงคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: หูยเฮ้ยน้องๆนี่ค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
0: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
0: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: ค่ะอันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของรัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องคาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
2: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
2: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
2: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
0: ไข่เละแล้ว
4: ว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไร
0: ต้องทำให้เขาตื่น
4: ได้แล้ว
3: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
2: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
2: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
2: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
2: ทำให้ส่วนผสมนี้เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
0: ค่อย
3: ๆคนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้ไข
3: ่เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
0: มันจับสอง
3: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
4: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
4: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
2: ใช้เวลา
3: เวลาเราตีไข่ก็จะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
2: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกเอาไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
4: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: ต
4: ้
0: องคนอีกนานไหมคะ
2: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
4: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
2: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
2: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
4: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้ว
2: อย่างให้เต็มนี่เลย
4: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
2: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
4: ๆ
3: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
2: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
4: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
2: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
4: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
4: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
4: พิถีพิถันค่ะ
0: คนเร็วมาก
4: เ
0: ล
4: ยเร็วเปล่า
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
4: อย่างนั้นสั่งน้องปั้นเลยนะคะ
0: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้
4: ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ค่
4: าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
3: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
2: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
4: ชั้นบน
2: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วย
4: ได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ปิดเตา
3: แล้วก็ปิดฝา
2: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
4: ได้แล้วค่ะ
0: แล้วหนูก็เงี้ยออกมา
2: นั่นแหละครับ
4: ไม่ออก
2: เดี๋ยวนิดนึง
4: ไม่ออก
2: ไข่แดงแตกโอเคเป
4: ็
2: น
4: ใบโอ้สวยมาก
1: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
5: อ้าวทีออกเลย
1: โอ้นี่ไงคะได้แล้ว1ฟอง
4: อันนี
5: ้แตก1ฟอง
4: แตก1ฟอง
0: ไม่เป็นไรตบมือ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: สวยมา3ลูกแล้ว
4: ลูกที่4มันก็แตก
2: ปุ๊บ
4: ได้แล้ว
2: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
4: ไ
2: ปเล
4: ยไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
0: ให้ออก
4: ทั้ง
0: หมดนะ
4: เด
0: ี๋ยวขยายมาตรงนี้ก่อนอย่างนี้นะคะ
2: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
1: ันนี้ใส
3: ่ดูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
4: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
2: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
4: แล้วเราต้องคน
2: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
3: ถ้าเราตีให้ขาว
2: ค่อยเทค่อยเท
3: เราต้อง
2: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
4: ให้ดูก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
2: ่
4: ได
2: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
4: เป
2: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
4: เออพอแล้ว
2: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งเดียวพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
4: โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
2: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
4: บีบใส่หน้าขนม
2: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
2: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
4: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
2: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
4: มีมะนาวเลยนะ
2: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
4: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
4: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
4: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปที่นาขาวแบบนี
2: ้ครับผม
4: ไม่เราคงไม่ได้ของขาว
1: ใช่ค่ะ
4: คงจะออกส้มๆนิดน
3: ึ
4: ง
3: สีสวย
4: อุ้ยอันนี้มันสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
2: ังห
4: อมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะสี
2: ขาว
4: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
5: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
4: โอ้ร้อนนะคะร้อน
1: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
2: ขนมเดียวกัน
4: ฟูจังเลยค่ะ
1: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
4: จะปิดตักใส
3: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
4: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันไม่ฟูนี่เท่า
1: ฟกมันเลย
4: น้องปันขาช่วยน้อง
3: ค่ะ
1: ปิดลูก
4: จับถุงจับถุง
3: ก็ตามหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
4: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
4: ปล่อย
3: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
2: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
4: แล้วเอาอันนี้ขึ้นพอด
3: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะแล้วค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะนาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
4: เหมือนใช้ดินสอเขียน
3: ค่ะ
1: สีม่วงบ้าง
2: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
4: นี
1: ่สีม่วงพี่ชายทำเป็นจุด
3: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
4: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
4: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเรา เอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
4: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอน
4: ใช้เวลาน
7: านได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
4: ่
3: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
7: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: นาที
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
4: หนูกลัวหนูกลัวเสือมาสองไม่เป๊ะ
3: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
4: แบ่งให้น้องมดกิน
3: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
7: ไปเดี๋ยวไปกวน
3: มะพร้าวมากวน
7: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
7: ระวังร้อนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
4: ตุ๊บโต
3: ้กวน
4: ร้อนมาก
7: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
3: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
4: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
3: ใช่ลูกใช่
4: แสดงว่านี่ต้องใช้ไฟ
3: ก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
2: ร้อนมือร้อนมือ
3: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
4: นี่กลาง
3: ได้แล้วค่ะ
7: ได
3: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
7: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
3: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
7: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
7: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให
4: ้หุ้ยหอม
3: ค่ะ
4: หอมค่ะ
7: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
4: ้พี่แ
3: ฟลสวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
3: จ้ะ
7: สองมือกับที่กับที
3: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
4: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็ก
7: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
3: นะคะ
7: สีขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
3: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคไม่กิ้มเกียร์ออก
7: แม่แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี้เลย
4: นี่สวยไหมคะ
3: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
4: วาย
3: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
4: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
3: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
6: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
3: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มัน

0: ไม่สวยคะ
1: บอก
0: ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
2: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: ย
2: ัง
1: น้ำตาลติดปาก
2: มะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
2: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันนี้ค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
2: อร่อย
1: มากเลย
2: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยเหรอแล้วน้องเจนล่ะคะ
4: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
2: มัสกอตค่ะ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: หมูที่เฟย์กินของคุณ

0: ลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทํา2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
3: มีเฮ็ดตุงพิสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
0: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
4: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้

0: คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างอย่างนี
1: ้ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
2: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานอาจจะไม่รู้จักพวกจักสารถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
3: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ถ้าพูดถึงชุมชนที่มีความเก่าแก่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆนะครับไปกับแอปพลิเคชันดีๆโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับชุมชนคุณธรรมชุมชนท่ามะโอนะครับ
1: ติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรม
0: เริ่มต้นทริปด้วยการตักบาตรบนสะพานรัชดาภิเษกนะครับสะพานที่มีอายุกว่า104ปีที่ชาวลำปางเนี่ยเขาเรียกกันว่าสะพานขาวนะครับเพราะว่าเรียกกันตามสีสะพานนะครับหลังจากที่ตักบาตรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับผมการที่เราจะไปเที่ยวต่อนะฮะเราต้องเปิดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับผมเพื่อที่จะดูสถานที่ต้องเที่ยวต่อไปนะครับนี่เลยครับเจอแล้วนะฮะจุดหมายต่อไปนี่ครับวัดประตูป่องนะครับผมแต่การเดินทางมาถึงลำปางแล้วจะเดินทางแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะครับผมเตรียมรถไว้แล้วจะเป็นรถอะไรตามมาครับผมมาเลยครับพี่นี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่บั๊มใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่ครับ
0: วันนี้ผมรบกวนพี่บั๊มพาผมเที่ยวลำปางหน่อยนะครับ
2: ได้เลยครับน้องเต๋ามาถึงลำปางแล้วก็ต้องกลมกลืนกับคนลำปางหน่อย
0: ยังไงฮะ
2: สวมเสื้อ
0: โอ้มีเสื้อด้วยนะ
2: ครับ
0: โอ้ย
2: นี่เป็นคนท้องถิ่นเลยครับวันนี
0: ้ได้เลยครับผม
2: นี่แหละโอ้เท่มากเลยครับ
0: งั้นเราไปเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: ไปวัดประตูป่องครับพี
2: ่ครับผม
0: ไปครับตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋าชาวบ้านมีมิตรไมตรีบ้านขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดประตูป่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวด้านในเนี่ยเขาทำสวยกาไปรอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับวัดประตูป่องสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2220โดยวิหารอันสวยงามของวัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2409โดยเจ้าวรยานรังสีเจ้าเมืองนครลำสร้างแบบโบราณช่างหลวงหน้าบันเป็นลวดลายจีนสวยงามภาพฝาผนังเป็นวิถีชีวิตของชาวลำปาง12เดือนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมนับเป็นวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาอย่างเต็มเปี่ยมครับคุณแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
0: คุณแม่ชื่ออะไรครับ
3: แม่ชื่อแม่ทองกรเจ้า
0: คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ตอนนี้แม่กำลังทำดอกพึ่งเจ้า
0: ดอกพึ่งแต่ทำไมเอาอันนี้คืออะไรมะละกอล่ะ
3: อันนี้บ้านเหนือคนตั้งเหนือเขาก็จะห้องว่าบักกุเตศ
0: บักกุเตศก็คือมะเขือเทศ
3: มาจังค่ะ
0: ไม่ใช่มะละก
3: ออ
0: ๋อบ้านผมเรียกบักหูดอกพึ่งคืออะไรครับ
3: ดอกพึ่งคือส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะบูชาของล้านนาของเจ้า
0: ทำไม่ยากนี่ครับ
3: ลองก็ได้เจ้าลองดูเนาะ
0: จุ่มไปก่อนนะครับ
3: พอแล้วพอแล้วอย่า
0: เอาพอแล้ว
3: ก็ไม่เอานาน
0: แต่ก็จุ่มน้ำ
3: น้ำ
0: เอ้ยมะกุเตศและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์นี่จะมาสอนพี่เต๋าทำอะไรครับวันนี
4: ้วันนี้ทำสวยกาบครับ
0: สวยกาบสวยกาบคืออะไรครับ
4: สวยกาบก็คือกรวยดอกไม้นะครับที่ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชานะครับของภาคเหนือเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆเราจะใช้สวยกาบ
0: คือวิชาแบบว่าศิลปะเนี่ยเกรดหนึ่งนะฮะทำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: ทำไมเสียงเบาอ่ะ

0: ถัดจากวัดประตูป่องนะครับยังมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลนะครับผมนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาครับผมตามไปครับไปกู่เจ้าย่าสุตาครับผมไปเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยนะครับข้างในนี้นะฮะมีต้นโพที่แบบอายุเก่าแก่น่าจะหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือไว้อยู่นะครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับทำให้แบบว่าเราได้มาซึมซับได้เห็นนะครับผมสถาปัตยกรรมที่มีมานานแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะผมเห็นในแอปนะครับผมเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปครับผมตามนะครับโอ้โหถึงแล้วขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับผม
0: เดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมนี่คือบ้านหลุยนะครับผมเป็นเรือนไม้สักโบราณกึ่งปูนทรงปั้นหยา2ชั้นนะครับผมซึ่งเจ้าของเดิมนะครับผมเขาคือคุณหลุยโทมัสกันนิสลีโอโนเวนนะครับเขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับมาจากอังกฤษนะฮะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับเกี่ยวกับการทำสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยครับบ้านหลุยครับมีกลิ่นอายสถาปัตยกรรมโคโลเนียลด้านหน้ามีมุก8เหลี่ยมตีเกล็ดไม้ระบายอากาศโปร่งพร้อมบานหน้าต่างมองเห็นได้โดยรอบตัวเรือนด้านล่างนะครับก่อด้วยปูนซุ้มประตูโค้งแบบฝรั่งพร้อมช่องระบายอากาศไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงามด้านข้างมีอาคารสำนักงานเก่าและมีต้นเหลืองอินเดียที่จะผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมและเมษาของทุกปีครับ

0: ถึงแล้วขอบคุณครับพี่จอดรอได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันดีกว่านะครับผมก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะครับห่างจากบ้านหลุยไม่ไกลนะฮะสามารถเดินมาได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถมาเท่ๆมาแบบผมก็ได้นะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวซอยด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วข้าวซอยมาแล้วอันนี้ข้าวซอยอะไรครับ
1: ข้าวซอยไก่
0: ข้าวซอยไก่โอเคได้เวลาทานแล้วครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวชิมอะไรก่อนดีชิมก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหอร่อยหมดเลยอ่ะร้านนี้ต้องบอกนะครับต้องมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป่าไม้นะฮะไม่งั้นมาไม่ถึงกระเด็นกินข้าวซอยต้องระวังกระเด็นโอเคครับกินคาแล้วเราต้องกินหวานนะฮะผมจะพาไปทานร้านนี้ครับบอกเลยว่าอร่อยมากเดินทางไม่ไกลครับข้ามถนนมาถึงแล้วร้านนี้ฮะยิ้มคาเฟ่ครับผมตามมาเลยครับแต่งจานมาสวยมากนะครับผมอันนี้คือแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแอปเปิ้ลส้มมะละกอกล้วยส้มไม่ใช่อันนี้คือเค้กส้มอันนี้คือเค้กอะไรฮะคัสตาร์ดมาที่นี่ต้องกินนะของอร่อยร้านเนี้ยโอเคอิ่มท้องเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อได้ครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือวัดปงสนุกครับผมโอเคครับพี่ไปได้เลยครับ Go! Woohoo!

วัดปงสนุกเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจอีกวัดหนึ่งของจังหวัดลำปางพบหลักฐานกล่าวถึงวัดปงสนุกในปีพุทธศักราช1929ในตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัดเชียงภูมิโดยหมื่นโลกนครผู้รักษาเมืองใช้เป็นที่ตั้งรับทัพอยุธยา

างจากวัดปงสนุกมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตอนนี้เราอยู่สถานที่ที่มีชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงครับนอกจากความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้วนะครับวัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตยาวนานถึง32ปีด้วยกันก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปยังเชียงใหม่เวียงจันทร์กรุงธนบุรีและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองครับสถานที่ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสตรีทอาร์ตกันครับนี่ครับผมสตรีทอาร์ตนะครับผมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสะพานรัชดาภิเษกหรือว่ากาดกองต้านะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปชิคๆได้นะครับเพราะที่นี่นะครับผมเขามีโครงการนะครับ River Street Art นะครับผมที่รวบรวมศิลปินมากฝีมือนะครับผมกว่า20กว่าคนเพื่อมาสร้างสรรค์นะครับผมสตรีทอาร์ตบนกำแพงเหล่านี้นะครับผมสามารถเป็นถ่ายรูปลงได้ถ่ายวิดีโอทำบล็อกทำ YouTube มีตั้งแต่ฝั่งนี้ยันฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็ยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับใครที่มาลำปางต้องมาแบบถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตนะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับตาดามนะครับถัดจากสตรีทอาร์ตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ขายเซรามิกของจังหวัดลำปางนั่นเองตอนนี้ก็มีเซรามิกให้เลือกชมหลายร้านมากๆนะครับผมมีหลายแบบให้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกอย่างที่นี่นะครับผมเป็นเซรามิกหมดเลยถ้วยตาไก่อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนี้มีตุ๊กตาไล่ฝนด้วยน่ารักมากหลังจากที่เราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันดีกว่านะครับวันนี้ที่ผมจะไปนั่นก็คือโฮมสเตย์คัมออนตามมาเลยครับ

นี่ครับผมขันโตกมาแล้วนะครับผมที่โฮมสเตย์ที่คำออนแห่งนี้นะฮะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากห้องนอนนี่แบบโอ้โหน่านอนมากๆแล้วคิดว่าตอนคืนนี้อากาศคงเย็นสบายมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าลำปางหนาวมากเดี๋ยวมาแนะนำเมนูก่อนนะครับอันนี้คือหมูทอดนะครับชุดผักเครื่องเคียงกับน้ำพริกหนุ่มและเมนูนี้นะครับผมคือเซียงดาผัดไข่คุณแม่บอกว่านะครับถ้ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยห้ามพลาดเมนูนี้เด็ดขาดนะครับผมนั่นก็คือแกงฮังเลและเมนูสุดท้ายคือแกงแครครับโอเคแนะนำเสร็จแล้วก็ชิมสิครับมา

0: แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถนนคนเดินกาดกองใต้กันครับโอ้โหตอนนี้นะครับที่กาดกองใต้นะคนเยอะมากๆนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะตลาดที่นี่เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดีกว่านะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างเดินไปสดๆนี่แหละนะดูไปเรื่อยๆตามมาเลยฮะคำว่ากาดกองใต้นั้นมีความหมายว่าตลาดตรอกท่าน้ำโดยเรียกตามที่ตั้งที่อยู่ขนานกับแม่น้ำวังครับซึ่งบนถนนที่เป็นที่ตั้งของกาดกองใต้มีอาคารโบราณอายุกว่า100ปีที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากๆเลยครับนั่งพักหน่อยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับต้องบอกว่าเป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งเลยนะครับผมของชุมชนท่ามะโอนะครับที่แบบว่าผมมาแล้วหลงเสน่ห์มากๆมีทั้งสตรีทฟู้ดนะครับของฝากก็มีของกินเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปชิคๆด้วยถ้าพูดถึงคนที่นี่นะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็น่ารักใจดีจริงๆยิ้มแย้มไม่หมดนะก็เลยขอมาพักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะต้องตื่นแต่เช้านะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็ขอพักเหนื่อยแค่นี้ก่อนนะฮะขอจิบกาแฟแล้วก็เดี๋ยวกลับที่พักโฮมสเตย์คัมออนแล้วก็กลับไปนอนนะครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อรุณสวัสดีครับคุณแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเป็นไง
0: ครับ
1: หลับสบายดีไหม
0: หลับสบายดีมากเลยครับผมอากาศดีมากครับคุณแม่ครับ
1: ยินดีค่ะมีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆนี่นะ
0: ครับ
1: จักรยานไปได้แป๊บเดียว
0: ยืมจักรยานที่นี่ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับ
1: จ้า
0: ได้ครับเจอกันครับ
1: จักรยานเลย
0: ได้ครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าอยู่ที่ถนนสายวัฒนธรรมนะครับผมเป็นถนนที่สวยงามมากนะครับและวันนี้เขาจัดงานอยู่ด้วยนะฮะและผมได้นัดท่านปลัดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอท่านในงานกันครับ
1: ถอดหน้ากากใช่ไหมแม่ลำแดะ
0: ก่อนจะกลับกันนะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่มิวเซียมลำปางกันครับ
2: สวัสดีครับพี่เมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ พี่เมย์ครับเดี๋ยวช่วยเล่าถึงมิวเซียมลำปางหน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: ได้ค่ะมิวเซียมลำปางของเราที่นี่นะคะเกิดขึ้นค่ะจากความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางค่ะเครือข่ายประชาชนค่ะแล้วก็สพล.ค่ะหรือว่าสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเองค่ะ
2: วันนี้จะพาเต๋าไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
3: คะโอ้ข้างบนนะคะเราจะเป็นที่ที่เหมือนนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางค่ะมารวบรวมมาที่นี่ก่อนให้เราได้มาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปดูของจริงทีหลังค่ะ
2: โอเคครับผมงั้นเราไปเลยไหมคร
3: ับ ได้เลยค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
2: ครับ
0: มิวเซียมลำปางหรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางคือหนึ่งในต้นแบบของการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์เมืองในระดับจังหวัดลำปางนิทรรศการทั้งหมดนะครับในมิวเซียมเนี่ยที่จะนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่เทคโนโลยีและอินเทอร์แอคทีฟโดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น16นิทรรศการด้วยกันให้ชมอย่างเต็มอิ่มเลยครับ

่วงเวลาแห่งความสุขของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางกับเต่าในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนจากกันอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวชุมชนยมวิถีกันเยอะๆหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยได้มีรายได้ที่ยั่งยืนกันครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนอะไรติดตามกันให้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
1: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
1: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
1: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกควรมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อปกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ามอำเภอจานวันนี้ครับผู้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนบ้านใหม่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับที่ชุมชนบ้านใหม่นี้นะครับชาวบ้านจะปลูกข้าวกันเยอะมากๆแต่ว่าข้าวที่ปลูกนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้สำหรับทำข้าวเม่าครับกว่าที่จะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันนั้นนะครับมีหลายขั้นตอนมากๆซึ่งแม่ตะวันท่านนี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งบ้านที่ทำข้าวเม่ากันมาหลายรุ่นแม่บอกว่าสิ่งแรกในการทำข้าวเม่านะครับจะเริ่มตั้งแต่การเลือกข้าวเลยล่ะครับ
1: ข้าวเม่าก่อนเอาเรื่องข้าวเม่าคือมันก็คือข้าวสวยเราเนี่ยไม่ข้าวเปลือกนี้หรือเปล่า
2: เป็นข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียว
1: แล้วมาทำไมมันเรียกข้าวเม่าล่ะ
2: เพราะว่ามันเอาข้าวน้ำนมไหมฮะทำจากข้าวน้ำนม
1: ข้าวน้ำนม
2: ค่ะไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกิน
1: หมายถึงว่าถ้าแก่ไปก็จะเป็นข้าว
2: เป็นข้าวสาร
1: ก็จะเป็นข้าวสารก็คือข้าวที่เราหุงกินกันนี่แหละ
2: ค่ะเป็นที่ข้าวนึ่งกินกันนะคะ
1: แต่ถ้าเป็นข้าวเม่าจะอยู่ในระยะ
2: ระยะ
1: อยู่ตรงกลางระหว่าง
2: ค่ะระหว่าง
1: อ่อนเกิน

0: แก่เกิน
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงกลาง
1: ค่ะอยู่ตรงกลาง
0: เราก็เรียกข้าวเม่า
1: ค่ะ
2: ข้าวเม่านะครับคือข้าวที่อยู่ในระยะยังไม่แก่จัดหรืออ่อนจัดจนเกินไปข้าวที่จะนำมาทำข้าวเม่านะครับจะมีอายุระหว่าง 13-19 วันหลังออกดอกเมล็ดข้าวจะมีสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองเกือบจะทั้งรวงภายในเมล็ดจะมีส่วนที่เป็นน้ำสีขาวจึงเรียกกันว่าระยะน้ำนมครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีสามารถใช้ได้ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ข้าวเหนียวเพราะจะให้ความเหนียวนุ่มรวมถึงรสชาติก็จะหวานกว่าข้าวเจ้าครับ
0: อันนี้คือเราระยะเกี่ยวนี่คือเราเกี่ยวได้หมดทั้งแปลงนี้เลยไหมจ๊ะหรือ
3: ค่ะก็เกี่ยวได้ทั้งหมดทั้งแปลง
0: หรอ
3: ค่ะจะต้องมีรวงรวงแม่มันก็ให้มันเท่านี้ได้ขนาดพอดีแล้วเราค่อยเกี่ยวแต่ต้องมีรวงลูกที่มันเป็นน้ำนมพอเราไปคั่วไปนั้นแล้วมันก็จะผสมกันออกมาร
0: วงแม
3: ่ค่ะ
0: อยู่นี่และอันนี้ก็จะมีตัวเล็ก
3: ค่ะตัวเล็ก
0: รวงลูก
3: คือน้ำนมเลยแต่ถ้ารอให้มันสุกหมดอย่างนี้ก็ทำไม่ได
0: ้
3: ตัวนี้มันก็จะแก่เกิน
0: นี่กูก็เกี่ยวได้เลยใช่ไหมเนี่ย
3: เกี่ยวทีละน้อยสิ
0: ทีละน้อย
3: นี่เอาเนี้ยเนี่ย
0: อ๋อทีละน้อยพอ
3: ทีละโกเดียวอย่างเงี้ยโอเคจ้าอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: ออกมาแล้วนะฮะ
2: ข้าว1กอนะครับประกอบด้วยโรงข้าวหลายรวงที่มีอายุแตกต่างกันแต่เวลาเก็บเกี่ยวนะครับเราจะเกี่ยวไปทั้งหมดพร้อมๆกันครับซึ่งที่ชุมชนบ้านใหม่นะครับมีการปลูกข้าวเพื่อทำข้าวเม่าส่งขายกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันแต่ละบ้านนะฮะจึงนิยมที่จะใช้รถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณและทันต่อการผลิตเพราะการทำข้าวเม่ายังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างอย่างเช่นข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวมาแล้วนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาทำข้าวเม่าได้เลยนะครับต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซะก่อนโดยการนำไปแช่น้ำครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อถึงกระบวนการกว่าจะมาเป็นข้าวเม่าให้เราได้กินกันสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านใหม่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับข้าวจะมีความอ่อนแก่ไม่เท่ากันจึงต้องนำมาคัดเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกซึ่งวิธีการคัดเมล็ดก็คือการนำข้าวมาแช่ครับ
3: ถ้าเม็ดลอยนี้ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านมันต้องเอาแต่เม็ดที่มันอยู่ข้างล่าง
0: ที่มันจม
3: จมน้ำ
0: พอมันไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันก็จะแบบเบาๆมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะ
3: เบาๆลอย
0: อยู่เหนือน้ำแบบน
3: ี้สิ่งที่มันที่เราไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาข้างบนนี่หมดแล้วก
0: ็
3: คันแล้วก็ออกหมดเลย
2: การนำข้าวมาแช่น้ำนอกเป็นการคัดแยกเมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ออกแล้วยังเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่จะทำให้ข้าวนั้นนิ่มลงหลังจากแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเราแบบเอามาแล้วเราไม่แช่น้ำอ่ะได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ก็ไม่ได
3: ้มันจะเป็นข้าวไม่สุกมันจะเป็นมันมันจะไม่นิ่ม
0: แล้วน้ำที่เราใช้นี่ต้องเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรไหม
3: น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำประปาธรรมดาบ้านเรานี่แหละค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อใช้น้ำอุณหภูมิปกติเลย
3: น้ำสะอาดนี่เลยค่ะ
0: อ๋อ
3: ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะ
0: 1ถึง2ชั่วโมง
3: ค่ะ1 2ชั่วโมง
0: พอ2ชั่วโมงปุ๊บแล้วก็ตักขึ้นมา
3: ค่ะ
0: นี่คือเม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เราก็จะเป็นแบบนี้เลยเราต้องให้มันแห้งเสด็จน้ำหน่อยไหมหรือว่าเราสามารถเอาไปคั่วได้เลย
3: คั่วได้เลยค่ะก็เอาแล้วก็ตักใส่เค็ง
0: ตักใส่เค็งปุ๊บแล้วก็เอาไปคั่วตรงเตานี้เลยเน
3: า
0: ะ
3: คั่วตรงเตานั้นเลย
0: อ๋อโอเค
2: หลังจากที่แช่น้ำจนข้าวนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคั่วข้าวเม่าหรือการทำให้ข้าวสุกนั่นเองครับข้าวที่อยู่ในระยะน้ำนมภายในเมล็ดจะยังมีส่วนที่เป็นน้ำจึงต้องทำให้สุกโดยการคั่วครับที่นี่ชาวบ้านจะใช้เตาขนาดใหญ่ในการคั่วเพื่อให้สามารถรองรับข้าวได้หลายกิโลต่อการคั่ว1รอบซึ่งการคั่วก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงลักษณะเตาของที่นี่นะครับจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณฟืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้แห้งขนาดใหญ่เพราะว่าจะได้เผาได้ทั้งคืนครับและเนื่องจากปัจจุบันการผลิตข้าวเม่ามีจำนวนที่มากขึ้นชาวบ้านจึงได้ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเครื่องจักรเพื่อช่วยเบาแรงและทำให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากๆครับ
0: อย่างการแช่เนี่ยมันช่วยในการทำให้นิ่ม
3: ค่ะ
0: แล้วก็คัดแยกเม็ดข้าว
3: ค่ะ
0: แล้วการคั่วล่ะ

0: เมามันต้องคั่วจะไปนึ่งไปต้มไปอะไรไม่ได้คั่วนี่มันจะทำให้มีกลิ่นหอม
1: เสน่ห์ของเขาคือต้องคือการคั่ว
0: มันขึ้นอยู่กับคั่วค่ะข้าวเมาจะอร่อยคืออยู่กับตรงนี
1: ้ขั้นตอนสำค
0: ั
1: ญ
0: ขั้นตอนสำคัญ
1: คั่วไปนานกว่า1ชั่วโมงมันจะไหม้หรือ
0: ไม่มันจะแข็ง
1: อ๋อมันก็จะแข็ง
0: ค่ะมันก็จะถ้าเป็นบ้านแล้วเรียกภาษาข้าวเม่าก็คือแก่ไฟ
1: แก่ไฟไปอีก
0: ถ้าแก่ไฟไปอีกก็ไม่อร่อยอีกถ้ามันอ่อนไป มันก็จะเป็นข้าวไม่สุกหักเวลามันจะสุกหรือไม่สุกเขาต้องเอามาลองก่อน
1: มาลอง
0: ต้องเอาเม็ด
1: มา
0: ค่ะต้องเอาเม็ดข้าว
1: ไม่ระวังแม่
0: ไม่เป็นไรเนี่ยเขาจะเอาออกม
1: า
0: เขาจะดูอย่างเงี้ยถ้ามันเหนียวจับดูได้ถ้ามันเหนียวคือมันยังไม่สุก
1: ถ้าเหนียวยังไม่สุกมันต้องแห้ง
0: ให้มันร่อนนิดนึงร่อนออกจากเปลือกนิดนึง
1: อันนั้นถือว่าสุกแล้ว
0: ค่ะสุกแล้ว
1: เอาขึ้นได
0: ้ขึ้นได
1: ้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อ
0: เอาไปผึ่ง
2: ข้าวที่ผ่านการคั่วจนสุกกำลังดีเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจากนั้นก็จะนำมาผึ่งให้เย็นตัวลงครับ

0: าวเมาที่ครัวสุกและทิ้งไว้ให้เย็นตัวแล้วจะนำมาใส่ในเครื่องรีดข้าวซึ่งเครื่องนี้นะครับจะทำหน้าที่กระเทาะเปลือกนั่นเองครับ
1: พอกระเทาะออกมาปุ๊บได้อันนี้นี่คือแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะ
2: เราก็จะรีดให้ได้แค่นี
1: ้หอมมากเป็นหอมแบบกลิ่นแบบน้ำนมอะเนา
2: ะ
1: ซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนก็ยังมีกระเทาะเปลือกมันก็ยังไม่หมดนะ
2: ค่ะยังไม่หมดค่ะมันก็จะออกมาแค่นี้
1: เพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตำ
2: ตำ
1: อีกทีนึง
2: ค่ะ
1: เพื่อให้เปลือกตรงนี้มันออกให้หมดเลย
2: ออกให้หมดเลย
1: อย่างนี้คือรีดเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือติดข้าวเปลือกอยู
2: ่
1: แล้วเราก็ต้องเอามาตำตำตรงนี้มันจะกระเทาะเปลือกออกไปหมดเลยเนา
2: ะ
1: อ๋อที่ผู้เห็นนะเขาจะแบบนั่ง2คนอย่างนี้ได้ไหมนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นั่งปุ๊บแล้วก็อันนี้เพื่ออะไรด้านอย่างเงี้ย
2: เพื่อไม่ให้มันติดกันข้างล่างมันก็จะได้ขึ้นมาข้างบนให้ตัวนี้กระเทาะมันก็จะกลับ
1: เหมือนก็คอยแบบว่า
2: คว
1: นไปด้วยปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็ตึบลงไปซึ่งจังหวะนี้ต้องชัวร์มาก
2: ต้องผู้ชำนาญนะคะที่จะทำได้
1: ใช่ไหมอ
2: ย่างแม่ก็ทำไม่ได
1: ้ แต่ผู้ทำได้
2: ค่ะ
1: นี่ผู้ขอทีนึง

0: Kayak. Jangan, jangan. แล้วอย่างนี้คือเราต้องตำไปนานแค่ไหนครับรอบนึงอ่ะ
1: รอบนึงก็ประมาณกับ20นาที
0: 20นาทีซึ่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก
1: ็
0: จะได้ข้าวแบบนี
1: ้
0: ค่ะอ๋อมันนิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: จากตอนรีดแล้วอ่ะ
1: ค่ะก็ทำให้มันนิ่มอ่ะแล้วเม็ดมันก็จะแบนด้วย
0: นี่นะครับชัดเจนนะครับว
1: ่
0: าเม็ดมันจะแบน
1: ๆ
0: และนิ่มนะฮะแล้วจากขั้นตอนนี้เราก็จะเอาไฟเป่าเหรอ
1: เป่าค่ะ
0: เป่าเพื่อเอาพวก
1: ค่ะพวกเศษพวกนี้ออก
0: จ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อออกให้หมดนะฮะ
1: จนกว่าสะอาดจนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
0: จนกว่าจะมีแต่เม็ดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: กว่าจะได้ข้าวเม่าที่อร่อยและมีคุณภาพต้องผ่านหลายขั้นตอนมากทั้งคั่วทั้งตำและเป่าเศษเปลือกข้าวออกซึ่งถ้ายังมีเศษเปลือกข้าวอยู่ก็ต้องนำมาตำและเป่าใหม่ทำแบบนี้หลายรอบนะครับจนกว่าจะได้ข้าวเม่าที่นิ่มสะอาดและพร้อมที่จะจำหน่ายต่อไปครับ

0: เริ่มทำข้าวเม่าปิ้งกันก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีข้าวเม่าหัวกะทิน้ำตาลสายแดงเกลือ
1: มะพร้าวทึนทึก
0: กล้วยน้ำว้าและแป้ง3ชนิดได้แก่แป้งสาลีที่ช่วยเพิ่มความหอมแป้งมันช่วยให้วัตถุดิบจับตัวกันและแป้งข้าวเหนียวนะครับช่วยทำให้นิ่มและอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เป็นของดีคู่บ้านผือเลยนะครับก็คือกลอยซึ่งเป็นกลอยที่ทางแม่ๆนะครับผ่านกระบวนการล้างพิษมาเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนแรกของการทำข้าวเม่าปิ้งนั้นเราจะเริ่มจากการนำหัวกะทิใส่ลงไปในข้าวเม่าแห้งในปริมาณที่พอคลุกคลิกคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม่านั้นดูดน้ำกะทิจนเมล็ดข้าวนั้นฟูนุ่มขึ้นกว่าเดิมครับ
1: เดี๋ยวผู้ขอชิมหน่อยนะ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: นี่นะครับเราหมักตัวกะทิมาแล้วนะครับ
2: ค่ะหมักเพื่อให้ข้าวเม่ามันนุ่มค่ะ
1: มันนุ่มนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เหนียวเนาะเหนียวนุ่มแล้วมันก็ออกมันกะทิด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออร่อยเลยนะฮะมา
2: เวลาไปปิ้งแล้วมันจะได้หอม
1: ครับเริ่มกันเลยดีกว่าจ้ะเริ่มจากการใส่กลอยลงไปนี่ใส่กลอยลงไปแล้วนะฮะหลังจากใส่กลอยลงไปแล้วแม่ก็จะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป
2: ค่ะใส่กล้วยน้ำว้าม
1: ันต้องเยอะต้องน้อยอะไรยังไงจ้ะ
2: ก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ว่าเราก็ดูปริมาณกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่
1: อ
2: ยกล้วยเยอะไปก็ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ขยำทีเนี้ย
1: ขยำก่อนเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยนะครับจะขยำก็ได้ก็จะได้
2: แบบเป็นแผ่น
1: สัมผัสเป็นแผ่นแบบนี
2: ้ค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบให้มันเป็นแบบนี้ก็นำไปปั่นกับกะทิได
1: ้อ๋อมันก็จะแบบละเอียด
2: มันก็จะเป็นละเอียด
1: โอเค
0: หลังจากที่เราขยำกลอยกับกล้วยจนเข้ากันแล้วจะใส่แป้งสาลีแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกันไว้ลงไปจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยครับ
1: กะทิตามไปเลยนะครับหัวกะทิ
2: ใส่เกลือลงไปด้วยก็ได้
1: ตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับคือมันต้องเป็นแบบหนืดๆนะคร
2: ับ
1: คือไม่ใช่เป็นน้ำๆเนาะ
2: ค่ะไม่เป็นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ห่อไม่ได้
1: นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แล้วค่ะ
1: เหนียวแล้วนะ
2: ค่ะเหนียวได้แล้วก็ใส่เติมน้ำตาลค่ะเนี้ย
1: เป็นปรุงรสแล้ว
2: ค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะใครชอบหวานมากก็ใส่มาก
1: จ้ะ
2: หวานน้อยก็ใส่น้อย
1: อ๋อโอเค
2: ก็ตามชอบแล้วค่ะทีนี้หวานมันเพราะว่ามันอยู่แล้ว
1: จ้ะ
2: เนี้ยพอคลุกเคล้าให้น้ำตาลผสมกันให้
1: มันละลาย
2: ให้มันละลายใส่มะพร้าว
1: ตามด้วยมะพร้าวขูด
2: ตามมาเลยมะพร้าวขูดมะพร้าวไม่ต้องเก๋มากนะคะมันไม่อร่อย
1: อ๋อฮะ
2: ต้องเอามะพร้าวกลางๆมะพร้าวหนึ่ง
1: ค่ะนี่แล้วเราก็ขยำไปนะครับ
2: ขยำไปตามด้วยสุดท้าย
1: สุดท้ายเลย
2: สุดท้ายก็คือข้าวเม่าไม่ต้องเยอะนะคะข้าวเม่าข้าวเม่าไม่ต้องเยอะ
1: แค่นี้เลยเหรอ
2: ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะห่อได้แล้ว
1: นี่เรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าเราเตรียมเครื่องต่างๆวัตถุดิบให้พร้อมเนี่ยแค่เดียวเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับได้แล้วนะฮะนี่ให้ดูเลยแล้วเราก็จะเอาไปห่อใบตอง
2: ค่ะห่อใบตอง
1: แล้วก็ปิ้ง
2: ถ้าใครไม่สะดวกปิ้งเตาถ่านอย่างเงี้ยอบได
1: ้อบก็ได้
2: อบได้เวฟได
1: ้อ๋อแล้วแต่ว่าบ้านเรามีอะไรเนาะ
2: บ้านไหนสะดวก
1: ได้เลยแต่ถ้าปิ้งมันจะหอมนะ
2: ค่ะปิ้งมันจะหอมใบตอง
1: จ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่ใบตองห่อกันเลยนะฮะ

0: สำหรับการปิ้งนั้นนะครับจะต้องใช้ไฟกลางๆเพราะถ้าไฟแรงมากเนี่ยจะทำให้ใบตองไหม้ก่อนที่ข้าวเม่าข้างในนั้นจะสุกซึ่งวิธีการดูว่าข้าวเม่าปิ้งของเรานะครับสุกได้ที่พอดีแล้วหรือยังนะฮะให้สังเกตว่าใบตองจะพองๆขึ้นมานั่นเองครับ
1: โอ้แม่พอมันเริ่มแบบสุกปุ๊บมันจะพองๆอย่างนี้เนา
2: ะ
1: ตอนแรกมันจะแบบ
2: แบน
1: เนา
2: ะ
1: นี่นะครับพอสุกข้างนึงเนี่ยเขาจะพองขึ้นแบบนี้เลยแล้วเรากลับเรื่อยๆเหรอ
2: กับครั้งมันข้างล่างก็ถือว่ามันสุกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ถือว่าได้แล้ว
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: กล
1: ับ
2: เลย
1: นี่นะครับให้สุกเป็นข้างๆไปนะฮะแล้วเราค่อยกลับแบบนี้

0: มากันที่อีกหนึ่งจานอร่อยจากข้าวเม่ากับข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะมีข้าวเม่าที่หมักกับหัวกะทิไว้แล้ว
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดงเกลือและหัวกะทิครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆครับเริ่มจากใส่กะทิเพิ่มลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือ
1: มะพร้าว
0: น้ำตาลใส่แดง
2: แล้วเราค่อยใส่น้ำตาลขั้นตอนสุดท้ายไม่งั้นข้าวเม่ามันจะคืนตัวมันจะแข็งต้องใส่ทุกอย่างก่อน
3: จ้ะ
2: ค่ะ
3: อ๋อมันจะแข็ง
2: มันจะไม่นิ่มค่ะ
3: ก็เลยเลือกที่จะใส่น้ำตาลใส่แดงเป็นลำดับสุดท้ายเลย
2: ค่ะ
3: นี่นะครับพอเราก็คลุกไปจนเขาเข้ากันดีน้ำตาลเข้ากันดีนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อน
2: ค่ะ
3: เออ

0: มาลองชิมเมนูจากข้าวเม่ากันหน่อยดีกว่านะครับทั้งข้าวเม่าปิ้งข้าวเม่าคลุกหอมมากครับคุณผู้ชมเหนียวหนึบหอมมันจากกะทิแล้วก็หอมหอมตัวแบบใบตองที่เราห่อไว้แล้วก็จะมีให้เคี้ยวกรุบกรึบของตัวมะพร้าวขูดแล้วก็มันจะมีความหวานจากกล้วย
1: ค่ะแล้วก็มีมันจะออกเกลือตัดหวานด้วย
0: ค่ะผมก็ลงตัวมากนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
1: ทำกินง่าย
0: ไม่ค่อยเห็นขายนะแต่ว่าบ้านเราทำกินกันบ่อยอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูที่ทำง่ายและอร่อยมากเลย
1: อร่อย
0: สำหรับข้าวเม่าปิ้งนะฮะมาครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะข้าวเม่าคลุกมะพร้าวอ่อนนี่ผู้ชอบอันนี้ตัวข้าวเม่าคลุกอ่ะมันฉ่ำมากเลยนะครับแบบมันจะอมตัวกะทิไว้เนาะที่เราแบบคลุกๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะมีความหวานของตัวน้ำตาลนี่แหละแล้วก็มีเนี่ยมะพร้าวอ่อนหูอร่อยมากอันเนี้ยมันจะชุ่มฉ่ำกว่านะฮะแตกต่างกันนิดหน่อยชอบแบบไหนก็ลองทำกันได้เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นแบบเมนูประจำบ้านเราเลยเนา
1: ะ
0: บ้านผือก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านผือที่วันนี้เราได้พามาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันด้วยนะฮะรวมถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยแม่ตะวันอยู่กับพุททั้งวันเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ฝากขอบคุณพี่ๆที่แบบพาพุทไปเกี่ยวข้าวด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะลองสั่งข้าวเม่าเนี่ยไปลองทำเมนูไปทำขนมกินกันที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแม่
1: ได้ค่ะ
0: หรือว่าจะสั่งกี่โลหรือจะเอาไปทำอะไรก็โทรมาคุยกับแม่ตะวันได้เดี๋ยวพูดจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนา
1: ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำเมนูเด็ดเมนูไหนให้พูดพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยตามไปชิมไปตามอำเภอจานกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีHDช่อง34แห่งนี้นะฮะพูดแล้วก็แม่ตะวันต้องไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแม่แล้วก็มีนี่
1: แม่ทำกอยทรงเครื่อง
0: กอยทรงเครื่องแถมมาให้ด้วยนะครับตัวกอยเขาจะมีความหอมของเขาเนาะ
1: ค่ะ

0: กลิ่นของเขาเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะกรอบหน่อย
1: แต่ถ้าคนไม่กินไม่เป็นเขาจะบอกว่ากลิ่นมันจะไม่น่ากินแต่ว่าเวลาเรามาคลุกกับเครื่องแล้วมันก็จะออกมาอีกรสชาตินึง
0: กลิ่นเขามันจะแบบเหมือนถ้าคนแบบอีกมุมนึงมันจะออกตุบๆไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยกูรู้สึกว่ามันอร่อยดีนะมันหอมดีนะแล้วพอมีงาพวกงาขาวเนี่ยมันช่วยแบบให้กลิ่นหอมด้วยอมรินทร์ทีวี
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dlc.th

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลในวันนี้จะพาไปดูควายกันครับเมื่อพูดถึงควายนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชื่อกับนายบุญเลิศสหายของนายจันหนวดเขี้ยวนี่นายจ๊อแต่วันนี้เราจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งของควายกันครับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำฟาร์มควายเพื่อรีดน้ำนมครับอยากรู้ไหมครับว่าควายนมหน้าตาจะเป็นยังไงและน้ำนมควายเอาไปทำอะไรกันได้บ้างถ้าอยากรู้ตามไปดูนะครับ

0: เดินไปไหนเข้ามานี่ควายซ้ายขวาหน้าหลังควายหมดกี่ตัวฮะ
1: ทั้งหมดตอนนี้ประมาณ400
0: แล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบสนใจควายนมได้ครับผม
1: เหตุผลแรกก็คือว่ามันไม่มีคนทำในเมืองไทยตัวพี่ไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้านเขาชอบทำอะไรแบกๆอยู่แล้ว
0: ครับผมแล้วน้ำนมที่เขาได้อ่ะต่างจากน้ำนมวัวไหม
1: ทางด้านโภชนาเขาดีกว่านมวัวเยอะเลยโปรตีนไขมันแคลเซียมสูงกว่านมวัวไปเท่าตัวแต่คอเลสเตอรอลเขาจะต่ำกว่าในนมวัวเป็นไขมันที่คอเลสเตอรอลต่ำ
0: สายพันธุ์นะครับเห็นเขานี่แบบโอ้มาอย่างนี้เลย
1: มูล่าม
0: ูรา
1: คำว่ามูราเป็นชื่อสายพันธุ์ควายที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียควายบ้านเราเนี่ยทางเอเชียตะวันออกเราจะเป็นควายอีกพันธุ์นึงที่เรียกว่าควายปลักแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยควายพวกนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเขากลางส่วนไอ้เจ้ามูราหรือควายนมสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยธรรมชาติกำหนดเขาเป็นควายให้นมเขาก็เลยจะนมเยอะ
0: สายพันธุ์มูราให้น้ำนมเยอะกว่าควายไทยแต่เรื่องคุณภาพนะครับ
1: เรากลับพบว่าในน้ำนมควายไทยหอมกว่าในแง่เศรษฐกิจแล้วอาจจะยากเพราะว่าปริมาณน้ำนมควายไทยน้อยกว่ามูล่าครึ่งๆอะค่ะถ้าหากว่าเราจะทำเราจะดึงเราจะยกอัปเกรดจากควายไทยขึ้นมาเป็นนมเป็นควายนมเราต้องทำการผสมข้ามสายพันธุ
0: ์ก็เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ควาย
1: พัฒนาสายพันธุ
0: ์ครับและเสียงที่เห่าๆนี่ไม่ใช่ควายนะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เสียงนี้นี่นะเป็นผู้ช่วยเลยนะ
1: มันกำลังโชว์พาวอยู่
0: 400กว่าตัวอาหารเยอะมากเลยอะค่าใช้จ่ายมันเยอะมาก
1: เยอะเยอะ
0: เราลดยังไงมั้ง
1: เราก็จะปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเยอะ
0: ครับ
1: ข้าวโพดฝักอ่อนก็คือเราเอาฝักอ่อนขายเราเอาต้นเอาใบมาเป็นอาหารควายเพราะฉะนั้นคนที่ทำปศุสัตว์เนี่ยมันนี้ไม่ต้องมาทำเกษตรด้วย

เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่รันจวนเขาก็เลยปลูกข้าวโพดฝักอ่อนเอาไว้เป็นอาหารควายไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นน้ำนมควายที่ได้รับรองได้เลยครับว่าออร์แกนิก 100% นี่อย่างต้นนะครับเอาไปเลี้ยงควายส่วนฝักที่ได้ก็เอาไปขายได้อีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าครบวงจรดูเลยข้างหลังโอ้โหกำลังเก็บเลย

0: คือส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็ได้จากการที่เราปอกข้าวโพดแล้วครับส่วนนี้ก็จะเรียกว่าไหมข้าวโพดต้องแกะออกแกะออกแกะออกซึ่งมันนิ่มมากมันนิ่มเหมือนกับไหมจริงๆแล้วก็น่าจะเคี้ยวนุ่มอร่อยแต่ว่าผมจะไม่รับประทานเองผมก็จะให้เจ้าควายน้อยๆเหล่านี้ได้รับประทานแต่ก็เล่นตัวไม่ทานไงกลัวกันหมดเลยโอ้โหต้องพิจารณาตัวเองนะควายยังกลัวเนี่ยฮะกลัวอยู่ดีเอางี้นะวางไว้ส่วนคอกนี้คือลูกควายอายุเท่าไหร่ครับพี่ประนอม
1: ก็ประมาณแรกเกิดถึง2เดือนค่ะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะ
0: คือคอกนี้ทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะ
0: ทุกชื่อเลยนะ
1: ค่ะ
0: มีตั้งแต่กันล่อนอันนี้ไม่ใช่ว่านิสัยผมใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของลูกควายนะครับผมแล้วก็มีโป๊เป
2: ๊พี่ประนอมแอบบอกกับเรานะครับว่าควายทุกตัวของที่นี่พี่รันจวนเป็นคนตั้งชื่อเองทั้งหมดเลยล่ะครับเพื่อให้ง่ายแก่การทำประวัติและบันทึกข้อมูลควายทุกตัวซึ่งก็มีทั้งแต้มแพรวลูกปัดแคนบุษราเกษาโบเบเมกะลอตอกโซล่าโอ้โหมาทั้งไทยจีนฝรั่งแม่สร้างสรรค์จริงๆนะครับเออาหารสำหรับลูกควายแรกเกิดถึง2เดือนก็จะเป็นน้ำนมแม่หรือที่เรียกว่านมน้ำเหลืองทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกับลูกคนเรานี่แหละครับ
0: ของนี้มีจำกัดพี่ปกติพี่ให้เท่าไหร
1: ่ตัวหนึ่งตอนเย็น2โลตอนเช้าก็2โลพอ2เดือนปุ๊บก็ใส่ข้าวใส่ไข่เป็นอาหารเสริม
2: พอลูกควายอายุ 3-4 เดือนก็จะให้อาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยไข่ไก่ข้าวบดถั่วบดผสม3อย่างนี้ลงไปในน้ำนมด้วยนะครับนอกจากจะเพิ่มโปรตีนให้กับลูกควายแล้วนะครับยังช่วยลดต้นทุนซึ่งจากเดิมจะให้นมแม่ควายมือละ2ลิตรก็จะเหลือเพียง1ลิตรเท่านั้นล่ะครับลูกควายจะยานมเมื่ออายุ 7-8 เดือนครับ
0: นมควายเนี่ยมีกลิ่นไหม
3: ต้องชิมค่ะคนที่พูด

0: คนนมควายหอมกว่าก็คือคนบริโภคนมเพราะเขาจะจำรสชาติของนมอย่างอื่นที่เขาบริโภคมาแล้วได้
1: ใช่อันนี้ต้องลอง
0: เดี๋ยวลองได้ค่ะรีเซ็ตก็ลองเลย
2: ไม่อยากจะพูดเลย
0: จะดูจากเต้าเองได
1: ้ว้ายมันจะดูโหดร้ายไปนิดนึงไหมครับผม
0: ไม่มันอาจจะชอบก็ได้เพราะมันอาจจะนุ่มกว่าใช้เครื่อง
3: ที่มูราฟาร์มจะรีดนมควายวันละ2ครั้งครับตอน6โมงเช้าแล้วก็บ่าย2โมงก่อนอื่นเราก็จะต้องอาบน้ำให้กับบรรดาควายครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดและก็ช่วยให้แม่ควายอารมณ์ดีสุดๆพร้อมแก่การรีดน้ำนมล่ะครับ
1: ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะรีดน้ำนมนี่รีดน้ำนม
3: ควายสาวอายุ3ปีครึ่งจึงจะพร้อมผสมพันธุ์และก้าวสู่การเป็นแม่ควายให้นมล่ะครับทำความสะอาดเต้านมอีก1ครั้งนะครับโดยเช็ดด้วยคลอรีน1รอบแล้วก็น้ำต้มสะอาดอีก1รอบครับเมื่อเต้าสะอาดเรียบร้อยแล้วบรรดาแม่ควายก็อารมณ์ดีอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรีดน้ำนมกันได้แล้วล่ะครับ
1: ในการรีดน้ำนมควาย1ครั้งนะครับก็กินเวลาประมาณ30นาทีซึ่งก็ไปพาสเจอร์ไรส์กันมาแล้วก็จะได้น้ำนมสดใหม่ที่รสชาติอร่อยอย่างนี้ฮะนี่อยากรู้ว่ารสชาติยังไงลองเลยหวานมันน่ะไม่เคยคิดว่ามันจะหวานมันอะไรขนาดนี้เลยนะหุ้ยอร่อยอ่ะเดี๋ยวยกไปพาเจอร์ไรเองเนี่ยหมดนี้เลยอร่อยจริง
3: ส่วนแม่ควายมือใหม่ที่เพิ่งตั้งท้องไม่ชินกับการโดนรีดนมก็ต้องมีเชือกรัดขาเอาไว้เป็นตัวช่วยกันสักนิดครับถ้าไม่งั้นแล้วก็บีบเข้าตาอย่างนี้ควายมูรา 60-70 ตัวจะรีดน้ำนมได้250ลิตรต่อวันนะครับน้ำนมที่ได้จะนำไปพาสเจอร์ไรส์และแปรรูปต่อไปครับนอกจากนมควายมูราพาสเจอร์ไรส์ที่มูราฟาร์มเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกอีกมากมายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสเนยพุดดิ้งสบู่โลชั่นแล้วก็ลิปบาล์มครับโอ้โหสุดยอดจริง
4: ๆถ้าพูดในแง่ของทัศนคติของผู้บริโภคความรู้สึกที่มีต่อ นมควายแรกๆที่ทำตลาดยากไหมพี
0: ่โอ้โหสุดสุดคือตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเอาสินค้าเราออกตลาดเราก็มีการออกบูธออกอะไรการออกบูธก็ต้องเอานมใส่ถาดถ้วยเล็กๆชิมค่ะเชิญชิมนมควายเชิญชิมนมควายค่ะ
4: ครับ
0: จะเห็นว่าคนที่เดินเข้ามาบางทีมือเข้ามาถึงเตรียมจะหยิบนะแต่คำว่าควายเข้ากระทบหูปุ๊บถอยเลยจากประสบการณ์นั้นกลับมานักคิดไงว่าเราจะขายนมควายให้คนไทยกินได้หรอโจทย์ข้อใหญ่เลยนะคะ
4: เครื่องหมายคำถามตัวใหญ่มาก
0: มากเลยก็เลยต้องหัดทำชีสลูกสาวก็เลยเอาโยนตำราชีสมาหมาม่าก็เลยต้องกางตำราชีสซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทำไปกับตำราไปทำอยู่เช่นพร้อมกับดิกชันนารีข้างตัวทำอยู่ครึ่งค่อนปีกว่าจะรู้ว่าทำยังไงมาถึงจะได้ต้องบอกก่อนนะคะเราผลิตชีสประเภทที่เรียกว่ามอสซาเรลล่าชีสทานสดคุณสมบัติของชีสตัวนี้ต้องนิ่มต้องนุ่มโดนร้อนแล้วต้องยืดได้เอาในเมื่อทำได้เราต้องขายก็เลยไปเปิดที่รามคำแหง112
4: ครับ
0: เป็นร้านแรกก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคน
4: คือฟังเส้นทางของพี่มานะผมรู้สึกอยู่อย่างนึงก็คือว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่พรสวรรค์มันเป็นเรื่องของพรแสวงจังหวะชีวิตทำให้เราต้องแสวงหามันแล้วเป็นมัน
0: พอเราเจอเพชรชื่อมันจะผลักให้คุณต้องสู้กับมัน
4: ล้มลุกคลานมาเนี่ยเริ่มยืนได้ละ
0: ยืน
4: สำหรับมูราฟาร์มสำหรับน้ำนมควาย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อนาคตตลาดมองว่าเป็นยังไง
0: ก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักคนก็เริ่มหาเราก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่ว่าฉันต้องกินนมควายฉันไม่กินไม่ได้ลูกฉันแพ้นมอ่ะลูกฉันต้องกินนมควายเราได้ตลาดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากก็มาเป็นลูกค้าประจำซึ่งจะต้องซื้อกันเรื่อย
4: ๆปกติเนี่ยเปิดให้คนแบบ walk in เข้ามาดูอะไรยังไงไหมฮะ
0: ไปเปิดที่มินิมูราฟาร์มก็การจำลองฟาร์มที่นี่ไปไว้ที่นู่นแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยการใส่เวิร์กช็อปเข้าไปเช่นคุณอยากไปทำพิซซ่าคุณไปหัดทำพิซซ่าได
4: ้
0: คุณอยากไปทำไอศกรีมคุณก็ไปหัดทำได้ควายให้ดูแล้วก็มีสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอื่นให้ดู
4: เป็นโมเดลของมูราฟาร์มที่ยกไปอยู่ตรงน
0: ั้
4: น
0: ใช่ค่ะ
4: แล้วเหมาะสำหรับคนที่จะแวะเวียนเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
4: แต่ถ้ามูราฟาร์มใหญ่อย่างนี้ก็จะมาดูงาน
0: มาศึกษาดูงานซึ่งต้องจองแล้วต้องนัดวันเวลากันแล้วก็มีค่าใช้จ่าย

0: พราะคุณเข้ามาที่นี่เนี่ยมาศึกษาดูงานด้วยมาทานอาหารในเกรดอิตาลีนี่แหละ
1: อ
0: ิตาลีที่คนไทยทำนี่แหละชีสสดๆอะไรสดๆคุณทานที่นี่เลย
2: ด้วยแนวคิดที่อยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการเกษตรของไทยครับลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งจนในที่สุดผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควายก็สามารถครองใจผู้บริโภคได้เราจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รัญจวนเฮงตระกูลคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับโอ้ยดูสิครับผลงานสุดยอดอ่ะรับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
0: ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยค่ะ
2: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับคือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำครับนั่นก็คือปลาสลิดนั่นเองครับซึ่งก็เลี้ยงมากว่า20ปีด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นกูรูด้านปลาสลิดกันเลยทีเดียวครับได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณครับทั้งที่ในช่วง 2-3 ปีแรกในการเลี้ยงนะครับเรียกได้ว่าทุนหายกำไรหดหกล้มลุกคลุกคลานกันมาแล้วครับแม่แต่ว่าเขาทำยังไงครับถึงได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปพบกับเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว้าวเกือบตกไปดีกว่าครับ

0: ราไม่เคยเลี้ยงแรกเลยเราไม่เคยเลี้ยงปลาสลิดเคยเลี้ยงกุ้ง
1: คนนี้ล่ะครับพี่แกละปัญญาโตกทองผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลาสลิดมานานกว่า20ปี
2: ช่วงแรกที่แบบมาเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยเรียกว่าเจอปัญหาอะไรยังไงบ้าง
0: มันก็ไม่ได้อะไรเลย 2-3 ปีแรกเสมอทุน
2: ครับ
0: เสียเวลาฟรีเหนื่อยฟรีอะไรอย่างเงี้ย
1: หลังจากเหนื่อยฟรีอยู่กว่า3ปีในที่สุดพี่แกละก็หาทางออกให้กับตัวเองจนได้ละครับ
0: ตอนหลังเราก็มาสังเกตมาจดบันทึกจากการทำงานวิจัยของสกว.
2: ครับ
0: เรื่องรูปแบบการจัดการน้ำอ่ะ
2: ครับ
0: พอเราไปทำตรงนั้นเราก็เรามาลงมาจดบันทึกดูจดไปครับจดบันทึกมันจะเป็นครูเรา
2: ครับ
1: นอกจากจะจดบันทึกขั้นตอนต่างๆตลอดการเลี้ยงแล้วสิ่งสำคัญที่พี่แกละทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก็คือการใส่ใจครับ
0: อย่างเราก็ต้องคุยกับปลาให้รู้เรื่อง
2: แล้วพี่คุยกับปลารู้เรื่องมั้ย
0: คือไม่รู้ผมว่าผมรู้ใจมันนะ
2: อ๋อเหรอ
0: เราต้องรักมันแล้วมันจะรักเรา
2: ระหว่างเมียกับปลาพี่คุยกับใครรู้เรื่องมากกว่ากัน
0: คุยกับปลารู้เรื่องมากกว่า
1: โอ้ยพี่ครับตอบอย่างนี้เย็นนี้จะกลับบ้านได้มั้ยครับพี่ก่อนเลี้ยงปลาสลิดก็ต้องเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนนะครับด้วยการตากบ่อให้แห้งเป็นการฆ่าเชื้อโรคครับประมาณ45วันจากนั้นก็ผันน้ำจืดเข้าบ่อให้มีความลึกประมาณ 30-50 ซม.และเนื่องจากพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีน้ำทะเลหนุนก่อนสูบน้ำเข้าบ่อก็ต้องวัดคุณภาพของน้ำให้ดีซะก่อนนะครับ
2: ที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือน้ำในคลองตรงนี้ก็คือคลองผีหลอก
0: ใช่
2: ดูเข้ามาตรงนี้คือบ่อปลาสลิดของเรา
0: ใช่ใช่เอาน้ำเข้า
2: ทีนี้เราก็ต้องเช็คสภาพน้ำ
0: ก็ดูน้ำนิดน
2: ึ
0: ง
2: ดูน้ำก่อน
0: ดูชิมน้ำด้วย
2: เฮ้ยพี่ชิมเหรอ
0: ชิม
2: ยังไง
0: เค็มไหม
2: ตลกนะ
0: จริงผมเช็คว่าเค็มแล้วผมรู้ด้วยว่าน้ำเนี่ยกี่ ppt อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็คือถ้าเค็มอย่าเอาเข้า
0: ก็ไม่เอาเข้าแล้วก็ชิมดูเนี่ยเป็นก่อย
2: ๆ
0: ถ้าเค็มกว่านี้ก็ไม่เอาเข้าแล้วจังหวะน้ำดีก็เอาเข้าไว้ก่อนมันจะมีคนพูดกันว่าน้ำเค็มน้ำอะไรน้ำไม่เค็ม
2: น้ำไม่เค็มก็รีบเลย
0: แล้วเราก็ชิมด้วย
2: ครับ
0: ใช่ไหมชิมแต่ถ้าเราสงสัยก็จะชิมถ้าไม่สงสัยก็ไม่ชิมต้องสงสัยไม่แน่ใจจะต้องชิม
2: ผมสงสัยสงสัยครั้งสุดท้ายนะ
0: ครับ

0: Wow.
1: อันนี้ปลาอยู่น่าจะอยู่ประมาณ80ตัวโลเนี่ย
0: แค่เห็นตัวปลาก็รู้แล้วล่ะครับว่าใน1กิโลกรัมจะมีปลาสักกี่ตัวซึ่งนี่ไม่ใช่การคาดเดานะครับแต่เป็นการคาดการจากประสบการณ์และการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ล้วนๆเลยล่ะครับพี่แกะจดไว้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งอาหารที่ให้ปลาน้ำหนักของปลาในแต่ละเดือนรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยล่ะครับ
2: นี่อย่างที่เห็นนี่คือเขียนว่าบันทึกการเลี้ยงปลาสลิดนั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนพี่ต้องจดไว
1: ้ก็จดเนี่ยอย่างลงน้ำปุ๋ยจดไว้เห็นลูกปลาครั้งแรกเมื่อไหร่เนี่ยก็ทำไปแล้วลูกปลาแบบนี
2: ้มีมาเรื่อยๆนะ
1: 4เดือนจะได้ขนาดนี
2: ้ครับอันนี้ขนาดจริงเลยปะ
1: จริงขนาดจริง
2: อันนี้เอามาวางแบบเทียบให้เห็นอย่างนี้เลย
1: ให้อาหารปลาจะ
2: 35,000 ลูกไอ้ 3,500 ลูก
1: ลูก20โล
2: ครับ
1: ใช้อาหารไป 70,000
2: 70,000
1: เป็นเงินค่าอาหาร 800,000
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะ
0: การที่บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างนี้นอกจากจะรู้ต้นทุนของอาหารได้เห็นพัฒนาการของปลาที่เลี้ยงยังสามารถคำนวณกำไรจากการขายล่วงหน้าได้ด้วยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับพี
2: ่แล้วอย่างช่วงเวลานี้ครับอย่างบ่อปลาสลิดที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยอย่างนี้ลูกปลาอายุ1เดือนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไร
1: เดือนลูกปลาเนี่ยก็ต้องวันหญ้าให้ปลากิน
2: ไอ้หญ้าที่ให้ปลากินเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าหญ้าริมทางไม่ใช่
1: หญ้าในบ่อเลยมีดวันหญ้าม
2: ีดวันหญ้าก็แบบประมาณนี
1: ้ยาว
2: ยังไงอ่ะ
1: เป็นแขน
2: ไม่เชื่อขนาดไหนเฮ้ยพี่ใจเย็นนี่กดเครื่องอะไรกันวะเนี่ย
1: ไม่ได้กดเนี่ยมีอย่างนี้จริงๆกับฟันจริงๆ
2: เฮ้ยบ้าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ตายอ
1: ันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดกันว่า
2: ครับผมเข้าใจว่าภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อย่าเพิ่งง้างได้ไหม
1: ก็นี่ไม่ได้ง้างเขาก็วางบนบ่าอย่างเงี้ยเวลาเดินไปเนี่ยเขาใช้เง
2: ี้ยต้องท่านี้นะ
1: ใช่
2: งั้นเดี๋ยวเราไปฟันยากัน
1: ใช่ไปเพราะท่านี้มันปลอดภัย
2: ครับปลอดภัยสำหรับพี่ครับพี่แต่ไม่ปลอดภัยสำหรับผมครับพ
1: ี่โอ้ยมีใครทำไรแล้ว
0: หญ้าที่จะตัดให้ปลานั้นก็อยู่กลางบ่อนู่นนะครับเห็นทีจะต้องลงเรือกันแล้วล่ะครับงานนี
2: ้เอ้านี่ลงไปเลยเหรอ
1: ลง
2: เฮ้ยนี่ผมเข้าใจว่าอยู่บนเรือแล้วก็จะตัดนะไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ได้ลึกกันน้อยนะเฮ้ยมีดป่ะ
2: แต่พี่บอกไม่ลึกอะพี่เหวี่ยงเหมือนโกรธกันมา5ชาติดูสิโอ้โหเหวี่ยงสุดแขนซะขนาดนั้นนี่ถ้าไม่ลงเนี่ยนะโดนคอรหาแน่เลยอะเอาอะไรมาตื้นวะเนี่ยเหมือนตอนน้ำท่วมกรุงเทพปี54เลยครับผมบอกตรงเดินเงี้ยเข้าบ้านครับแต่ตอนเดินตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ถือมีดอย่างนี้เข้าไปด้วยแล้วแถวบ้านหญ้ามันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
0: หญ้าที่กำลังฟันอยู่นี้เป็นหญ้าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติครับซึ่งทุกๆ15วันพี่แกละก็จะขนคนงานมาช่วยตัดกันอย่างนี้ล่ะครับจนกว่าปลาสลิดจะมีอายุได้3เดือนจึงจะเริ่มให้อาหารสำเร็จรูปควบคู่กันไปล่ะครับ
1: มันไม่เป็นมันจะฟันเหนื่อย
2: คนฟันไม่เป็นมันจะฟันแล้วเหนื่อย
1: ไอ้คนฟัน
2: ไม่รู้ว่าใคร
0: ส่วนหญ้าที่ตัดแล้วไม่ได้เป็นอาหารให้กับลูกปลาทันทีนะครับต้องรอ 4-5 วันให้หญ้านั้นเน่าเปื่อยปลาจึงจะมาตอดกินได้ครับนอกจากหญ้าแล้วพวกแมลงต่างๆที่อาศัยอยู่บนหญ้าก็จะกลายเป็นอาหารของปลาเช่นเดียวกันละครับ
1: ลองชิมดิว่ามัน
2: พี่ให้ผมชิมทุกอันเลยอ่ะ
1: เขาจืดมานู่นจืดไป
2: แล้วพอพี่ก็ชิมเงี้ยแล้วเราไม่ชิมเงี้ยเดี๋ยวพี่เขาว่าเราได้ฮะมึงต้องชิมใช่ไหมล่ะ
1: จืดปลาไหมจืดปลาเมื่อกี
0: ้พอเข้าเดือนที่6หญ้าในบ่อก็เริ่มหมดครับพี่แกละก็จะเลี้ยงปลาด้วยอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยให้ในอัตราส่วน 2% ของน้ำหนักตัวปลาซึ่งจะรู้ได้ก็จากการจดบันทึกนั่นล่ะครับเข้าเดือนที่10ปลาสลิดก็โตเต็มที่ครับ

0: ทีนี้แล้วก็ได้เวลามาจับปลาขายกันแล้วครับปลาสลิดทั้งบ่อน้ำหนักกว่า40ตันกว่าจะจับเสร็จก็ใช้เวลา2วัน2คืนกันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้โหเยอะขนาดนี้จับกันให้เพลินเลยครับ
1: ส่วนมากปัญหาเกษตรกรที่แบบผู้เลี้ยงสัตว์น้ำอย่างปลาสลิดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เจอปัญหาอะไร
2: เจอปัญหาราคาตกเลยปัญหาที่เราแก้ไม่ได้อะแล้วมันส่วนทางกันราคาอาหารปลามันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่เราทำยังไงให้ลดอาหารลงมันก็กำลังจะเพิ่มจริงๆเมื่อก่อนผมก็เป็นแต่พอผมมาทำงานใส่งานวิจัยของชาวบ้านเนี่ยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันทำให้เรารู้จักการใช้ข้อมูล
1: เลี้ยงมา10เดือนเงี้ยแล้วเวลาขายเนี่ยตลาดพี่เป็นใครปลาสลิด
2: ตลาดเนี่ยคนบางบ่อมาซื้อคนบางบ่อคนคลองด่านคนสมุทรปราการคนสุพรรณที่มาซื้ออยู่แถวนี
1: ้ปลาสลิดนะ
2: ใช่ที่ว่าบางบ่อสลิดปลาสลิดบางบ่อเดี๋ยวนี้นะมันไม่มีพื้นที่การเลี้ยงมาซื้อปลาที่บ้านแพ้วที่แพ็กน้ำแดงสมุทรสงครามนี่ไปสุพรรณก็มาซื้อที่นี
1: ่บ่อน้ำจืดมีปลาสลิดเลี้ยง10เดือ นถือว่าเป็นรายได
2: ้รายปี
1: ที่ได้ขายทุกวันอะไรรายได้ที่เข้ามาเนี่ยส่วนไหน
2: ก็ผมก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงปลามะเทศที่อยู่ในบ่อกุ้งนี่ผมก็ปลามะเทศมาแปรรูปแล้วใครอยากกินก็มาซื้อที่บ้าน
1: ครับอย่างปลาหมอเทศนี่ปกตินี่มันราคามันดีไหมถ้ามันขายเป็นกิโล
2: ราคาอยู่ที่8บาท
1: กิโลละเนี่ยฮะ
2: ใช
1: ่โอ้ไม่ดี
2: แล้วมาตอนนี้ราคาโลละ20 25แปรรูปเราขายอยู่200มาซื้อที่บ้านนะ
1: จาก20กว่าบาทเนี่ยนะ
2: ใช่
1: เป็นโลละ200เลย
2: ใช่เราไม่ทำเยอะทำเยอะก็เหนื่อยใช้แบบพอเพียงใช่ไหมเท่ากำลังเรามี
1: พูดถึงเลี้ยงมาทั้งหมดประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืดน้ำเค
2: ็
1: ม
2: ใช่
1: ถึงตอนนี้เนี่ยคิดว่าอาชีพเกษตรกรที่เราทำมาอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถอยู่ได้จริงไหมในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน
2: อยู่ได้แต่ถ้าจะอยู่ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเกษตรกรต้องหันมาผลิตแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้ารุ่นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะแข่งขันกับ AEC ที่จะเข้ามาเนี่ยผมว่าต้องปรับมาเรื่องนี
3: ้การเป็นคนช่างสังเกตใฝ่รู้แล้วก็เอาใจใส่กับงานเลี้ยงสัตว์น้ำที่เขารักทำให้ปัญญาโตกทองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้ครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้เขาเป็นเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะในสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภานักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
5: กิจกรรมขวดใสทำอะไรได้บ้างครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำ

0: ถ้าติดวันนึงก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
1: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
2: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
3: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
4: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสงามได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
5: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
6: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
0: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
1: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ

0: ิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด